0: 广播航台的红，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
3: 甘美国家甘罗黑靠地门广播局放拉萨马武汉帕萨中华开放甘合甘索
4: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังทั้งหลายผู้ขาปิ้นตันคําเข้าเสียงครับเสียงสอบอกนี้ผู้ขาเดียวกําครับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกําครับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้าเมืองซุ้งในกำคับคับบาไก่ปพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ในกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้าเมืองซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กว่าจัดมักใจเด็ด

ลีเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเฮาเสียงขับเสียงสอบองนี้ก็พี่ออกถึงที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟังน้องเซามึงล่ะสังมาเรางำหน้าขวังตัวนี้ไหลปบใสน้องนั่งก็ป้าหือหัวใจปีตกล้วนอยู่มึงล่ะ

0: 光壮壮，汤州傍河。
1: 晴光壮壮，汤州傍河。
0: 晴空万万，孤灯伴人行。
1: 晴空万万，孤灯伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ริโอซาอยู่แล้วอาคิงฟอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมชิงกว้มอันเป็นผูกกระท้องคำสายปันเงินหวงที่ถ่อมยีนนั่นไหนคือมองเถอะพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อมชิงครับถ่อมคำมันห้องว่าฟ้องจ้องกัน

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔度机的
3: 正破嘎天先出轨
2: 当代是装扮呐，
3: 你是我师父
4: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放坏行阿喵滚门进南，咱那边阿庆坏坎地。
6: 放坏行阿喵滚门进南，咱那边阿庆坏坎地。
5: 黑里皮莫破口孤显流。
6: 黑里皮莫破口孤显流。
7: พี่น้องขอตั้งไหนสุริยุสาสุราหิ่งตั้งใครเข้ามาบอกในเขาตีตั้งแค่ตั้งไหนดันที่หลักมีชื่อจินพินควายหันเชียนผู้ใจเส้นมินตังจูสี่ชั้นยี่เย็นจูสี่คงเส้นชื่อจินพินควายหันเมืองจาราโก้จงลีท่าลีเคิร์ก电视电话会อันดับใดฝ่ายการให้ฟังจากกว้างซาตุตั้งเส้นดามหกบอกรูดีวิ่งขวัญมินห้องใครเตอคงเจ้าจังขำตาเจ๋งตีสั่งเป็นในอึ่งตีทางนิสิสานได้มาปองกันสิบสองปนัดเจ้าตีส่งตื้อจากชิชิเรนในมาปาดดำสังตังปีได้สอกำใจอาเมียกวนเหมิงปองกันได้เครื่องเก่าซื้อเครื่องใหม่หกปากสาวห้ากุ๊กหนีจันในปุ๊บปงผ้าตกมาแล้วไม่จับถามเขาสตังมาจันในเมื่อเดินหกได้สาวหกวันจงกงจงทางจงสู้จี国家主席习近平入地人民大会堂会涵普通官和的柬埔寨人民党主席参议院主席空身习近平立集咱上来到本地把来登嘎登登嘎嘎马干来用让变得马龙党到登总国登柬埔寨来上登上门到后干马帮干合暗后到本地把来咱们中乱看美丽文卡干大。空身边里多瓦德本地把内登嘎登登嘎嘎马干内变成变合瓜德登嘎前铺在内都和斗行正坎登登总构内诶尼嘎马干正坎乖咪登总构登登并斗恩台湾和卡在瓦嘎内红干波斗登地校滚不滚登รูดเตียนเล้าเตียนขวาปองการผิดตามเพียดผังดันเมื่อเดินหกได้สาวหกวันกู้จ่าจูสี่ชิจินพินรูดีเปิดจินเซนมินตาหวยทางได้ควายหันผู้ต้นก้นหัวมึงจาราโก้จงลีทาลีเคก้นหัวสองตั้งสองเบิงกวาบเอลีกะมากันหอมกันข้างดีกะกันได้ได้กลมต้านกันต่อโถหะสองตั้งสองเบิงเอลีกะมากันได้เช่นข้างดีเทียนเตอมาเมื่อเดินหกในสาวหกวันหวยตั้งเส้นรูดเตียนสื่อเตียนขวาได้ลาตันได้ฝ่ายการฮีฟังลากวางซาตุดามหกปอกอยู่ตีวิ่งขวัญบินในห้องไข่แล้วหวยได้ดัดจับโดดโจจ้าฝึกหินตั้งเหตุจอมปองจอมปากเขาจะสื่อช้างชิจินพินจงสู้จีลาตัน

0: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
0: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
1: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: พี่น้องเขาขอตั้งหลายจุดอุซาจะละอาหิ่งปอกได้เขาเอาเจิงกวางโปอันห้องวาตั้งเปียงขอดฟันนั้นปล่อยเฮาตั้งหลายถ่อม

0: 真广播人呢，边往外行，阿苗滚门因难好应变。
1: 三藤下文嘎到，后来走，始终老乡人，三不平原来人跟，闷乌乌龙哦。日旁等二叔哥排杀杀，嘎始终老乡。
2: 在一说排黄啦，完嘞，好不他妈等很个啥？
3: 妈。哎，一旁，那些啥地铁嘞？本该赶灯走不好走哦。呀，黄哈三叔不爽赶长掉嘞。
2: 走啦，然后哈连跑赶灯。
3: 很多边没话地嘛些啥？
2: 唔知话些啥都兴呀，长长拎碌当都兴慢赶，血裂撇排嘞。大做这差都行协强呢，唔莫说过。
3: 这都走路，藤花没得熬来就离了。
2: 排了，熬来来这差呀，还找个人乡政府人，熬来浪漫协强啦。
3: 是啊，唔怕得有啊，不真，没得好做个很多啦。
2: 没地带要不，不唔爱打是黑。
3: 怪叔来还不好狠，带兵皮兵排，我干么呐？
2: 被排荒人啦。难不开。
4: 呵，那边来印了当兵吗？门口放印当兵，他们双方人看不上张医生，填对了。妈呀，够胆囊！
1: 不要买来印当兵，文革人顶牌没拍，该敢稳定，就不合成一旁双口。
2: 莫啥，都冇来检查地铁门。
4: 哦，没有来买很高粱。
2: 呵，
5: 一手叶黄。
4: 哦，叶黄，一手过买。
2: 妈，再一手，莫绕换我嘞，妈很呀。
3: 妈。
4: 上去搞换叶当边，当换人人，莫绕乌医生不太呀。上去靠噶的哥的哥，一手莫先靠噶。
2: 打折啊，莫绕。哈卡拉再一手。
4: 好玩的
2: 啊，张医生，莫咋还没先好噶？搞着办了他们哎。
3: 莫咋？
4: 好啊，啷的？
3: 入座啊。
4: 莫子生。
3: 搞着医生。
4: 他去哪？
3: 变马后来第一天人。
4: 医生，哦，莫他咁弄，变马子。老来接差吧，都行不？没当兵一等，
3: 没当兵，没当兵地上。
4: 得不然，藤地来写用途接对，什么龙江对，当兵来选接几名，妈吧，没十组名去当兵矮子啊。
3: 唔知不？兵属于皮的不？
4: 当黑皮，不来藤咱来张望看么？
3: 当兵矮子，有张兵在，你留来吗？有张兵在。当兵矮子，那满军喊住，你过来当兵矮子也呆噶？我说哎，怎么在搞地呆哦？
4: 唔疼打人，冇败机，搞先谈冇意思，冇个点过当钳，诈骗破解。
3: 唔点过，
4: 那舔过了呆？
3: 都先搞地呆，第二张舔了。
4: 冇个那舔了，他不来。
3: 我唔那舔过。
4: 不知。咱们应该能够迷迷不会放在哪里
3: 第三方话咱们应该不会放
4: 哦早就说没有迷迷当本应该不得同搭到哪里
3: 他乖当日旁如得跟过乖话都得同搭到古博士
4: 日旁不执着名去当边矮子不执门执后门
3: 不真他都得头执吧嘞
4: 没什么好在的理路意思怎么就没漏也是上当的
3: 没漏พวกนั้นมันจังเจออันตีปะ
4: เมื่อซ้ำเข้าจะรู้สั่งอ่ะต้านเจ็บเรียบคลองดู
3: มีปอกเดิงไอ้กูหูมิดกันนั้นเด้งเข้าวันหันหน้าเขาเมาเหล้าร้อนดับเอาตื่นมาจังหูร้อนตีแล้วเสียงร้อนไว้แล้วร้อนฝันนั้นแห่งห้างมีผู้หญิงกูเดิงมาดมมาเก่าก
4: ูอินกันไง
3: ก็ต้องถังว่าเป็นร้อนฝันนะ
4: ปู่อาเจจะยังตื้อถงตับลูกอ่ะตีเจอปอกนั้นเขาเมื่อจับโจมยังให้ตั้งเป็นไอ้เจ้า
3: ไฮ่ไม่ใช่ปะ ก็ทางเป็น

0: ร้อนฝันเตี้ยซ้ำฟ้าวก้อยพวกนั่นเดียวๆอ่ะ
1: อีโซ่บ่ต้องเย่ผวงโปสู่ตื้อกันโกซ้ำโปดีอันเฮ็ดเขียมันหนูผู้ลองตั้งหูได้เมื่อวะเฮอหางก้อยเกาต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านเทกําเร็ว
0: เย่ผวงโมซ่าเฮ้ยหมวกให้มันก็ได้ไง
1: คือก็ลมบอกให้มันมันมีอาข้างผู้ลองตั้งหูได
0: ้เออผู้เชิญห้องมันเข้ามาตันนะก็ค่อยกูมันมาขามได้อ่ะ
1: อืมเดียวเหอเก็บน้ำอมนึงนะเลิกมวยกำนึงเธอจะริมแม่จังห้องมันเข้ามา
0: เออจับจะเมื่อ
2: ยี่ผวงถ่อมโบย่าใครหมวกอาจ้องอ่ะผู้ดันฟ้าลังเพียดเดือหูลังกันถันโปกื้อกังลังดินกะมันคือตายยิ้มโบย่าซ้ำไหวล่ากาตัวยีโซมือสองขวานทอบล่าดำตาจึกจำห้าดิวก้อมหูมันดีให้ดีไม่ดีให้ดีขมเสียงเป่าเสียงดงบ่ย้ำเลยก้อมหู
3: เลยบินมาพงสังอ่ะก้อมสังสังบินใจก้อมสังสังบินใจ
0: ยี่พองมึงไปให้อ่ะมามาก็ฟื้นมือลังตั้งไทย
1: สองเขือตัวไปกี้เสียงถ่อมเกาต้าน
0: ยี่พองลูกบ้านลังเหรอไรถ้าเสียงถ่อมหมูจะต้านนะ
3: ยี่สุมึงมองเขาเกาตั้งสื่อมึงในตั้งปีไหนสื่อปีเตี้ย
0: เขาก็มูมูยังถือได้มะ
3: มะมูก็ต้องตั้งเป็นไหนจะเป็นไหนก้อยเป็นเถียมเลิกเตียงน้ำขิมหน้าเพียนเผิกตั้งอินรอกันจังจับโจหรือกว่าเป็นจำเมื่อกับพ่อหนอกหิดรอกันจับโจมาเมื่อไปมาเกิดเขาเกาลีโกเตะ
0: ยี่พอเมื่อไปหิดจีรอเมื่อหิดใจก็เสียงตีจิบเจอตายอ่ะ
1: เย่ผวงมาเสียงจีนน้ำอมเลยเหตุใจก้างควังอีโซเมื่อก็ไปกี้ถ่อมเกาตั้งไฟอาจ้องสองเขอดี
0: ๆเ
2: ออหืมถังยี่ผวงอันกื้อกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกม้าเดียนออกป้ารอกะ
0: ยี่ผวงเมื่อไปเรียนนะยี่ผวงเมื่อถ้าเขาขันยี่พองเมื่อที่กระทันถ้าเขาขันนะ
1: ไอ้ยี่โซ่เมื่อเสียงกระจูมันดีลีล่ะยังขันเมื่อพวกเมื่อสมาขาเก่าเมื่อสังโลกะอ้วงเฮฟังตั้งเป็นดังเสียงดันพวกเดินขัน
0: เออพวกหลับเชิญเมื่อหมูจ้ะ
2: ยี่พองทัดกันไหนวันอืมเออเด้อยี่โซ่ยี่โซ่ท่านพิจเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจ้องยี่ผวงจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเลี้ยงจินนั่นปุ่มเคยขามปีนกุนกาก้อยว่ายิ้มหันปูมีอันหู้อาจ้องสั่งนั่นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันต้องไม่ถามยินมันสิสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปันกุนกาให้เขาได้ปีนเจอเปื่อไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกาขาลากาเนตยี่ผวงติดเลยเฮินผู้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกาก้มห้ำต้านข้ามเคยอาพังผู้หลายกุ้นกู้ดึงดังกันมีวันหนึ่งยี่ผวงซ้ำจู้ลูกเจ้าเจ้ากาเลยซีหยงตีเลยเสียงขาโบย่าผู้ยิ่งเซิน
1: เข้ามาผู้อีเซินเมื่อเป็นเมื่อเป็นเย่ผวงเจ้า
4: เจ้าก็เป็นเย่ผวง
1: อ๋อลังอ่ะ
4: รับเชิญ
1: เมื่อเสียงตรงเออเลยมั้งอ่ะ
4: เจ้า
1: เจ้าอยู่ลองมิวได้เผื่อจ้าก็ไม่เข้าจะได้ป่วงยี่โซ่โป้มาขากูเก่าอ่ะเก่าตัวโป้เอาเปียงจ้าเยี่ยมจ้าใครหมวกให้มันอ่ะ
4: อ๋อลูกวันนั้นเต้ก็พอเคยเดินเดินไม่นอนนิดเดียว

0: 白鹤子浪来当晚，高混酸藤没完当，混酸藤没染来，混酸藤完当没打，火波低点哦。
1: 变这样，高五如，
0: 吴医生，挂针那干么哎？高鹤塔么浪当黄人，奥当鹤子高黑么？
1: 让变生，那干高走变拽甜熟，三毛。咱来共把米滚马堆当边，莫谈嘛。
0: 别心，够喝渣门。乖娃，够心唔渣内门。喝着疼门试试。行去，见莫晚人。我们跟着嘛。多人慢，唔将怕咱跟。少白比哦。乖比们，甲爸落去那干人，唔喊干。往来唔喊干人，唔搬三文。
1: 不真双和耿里乌在跟满满啊。
0: 走啊高金万盘波上着很一手好杂在燕谷谢谢少比嘞。没完高等美度让我地变和寒。唉翁嘞唔饿了满唔寒满够喝着哎满先入杂是够寒。
1: 高金嘞哇双和黑干爹爹。สังวังมีลองตังหูได้เบื่อวันสองเขอหือก็จังฮักหอมเปียวจ่าไว้วาเย่ผวงอ่ะลองตังหูได้กุ้งปลาซุกซักดักแห้งขั้น
0: สมามดักแห้งเนื้อมันกำควงมึงเจอปูมีโก้ในตั้งเป็นไหนจื้อปิ่นนั้นตายกาอุ้ยเซนเมื่อวามึงนี่โก้อ่ะ
1: ตั้งเป็นไหนจื้อเป็นตั้งเป็นดีโก้ลีเห่เมียวเดิงสังอุ้งโจจ้าเยี่ยมจ้าดีดีอาจังตัวหลักแห่งเตะกูจังเพียงเมื่อวานเดินป้าป่าตั้งเป็นหลายมิ้วตายกะก้อยว่าถึงที่เจ็ดจำตั้งเป็นไอ้จื้อเลยตัวเฮฟังเยี่ยมจ้าเลยจู่ซ้ำเปิงหนึ่งมาเจ็ดชาเยี่ยมจ้าต้มตบออกโส
0: ว่าตั้งสื่ออุ้ยเซนมึงกูเมื่อหัวก็สองวันในบุกเข้าเจอกูจังกูมิ้วเหตุแข็งเหรอมอดก็จังเป็นสังเปียกซ้ำตายกว่าบ้านก็เลยจู่乖娃ได้ตั้งเป็นเมียวได้เกลียนเปียดได้ไอเปิ้นตี้ตี้อ่ะเมื่อวานดูตีเฮาปูไม่เขาเกาตั้งมีตูอยู่แล้วมาเหตุกวนไกวโกเขาสามเท่าไม่จะตายอ่ะ
1: อ๋อเพียงเมื่อต้านไงเกาหูตีเฮตอ่ะเมื่อถ่อมเกาต้านเมื่อก็จังตับเข้าใจลำขั้น
0: อ๋อ
1: เปิ้งหนึ่งเกาเข้าว่าสองเขือโตเหตุแขกได้จู
0: ่เตี้ย
1: เจอเลยตึงเฮาบ่หมักติ่นกาเป็นฝ่ายการหลังได้ตั้งกุ้นได้กู้ได้อึในบัดเบากุ้นซื้อปลาเบี้ยงไข่ตั้งเป็นไอจื้อกุ้นในตั้งเป็นไอจื้อเอกตั้งกุ้นตีอื่นเขาเขาตัวมีอาข้างคู่ฟิ่งถกเปียงหอมกันเป็นเฮิร์นขาล่าการเหตุเยี่ยมลาตั้งเป็นเอาลิกเอาไล่เจอได้ซะ
0: อ๋อ
1: จอมเสริญเชอตั้งลองเจอให้เหตุถึงนั่นกุ้นซื้อปลาเบี้ยงไข่ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งกุนจะได้ตั้งเป็นไอจื้อเล่นโตอาจ้องใครหมอกเหอะไอ้เปียงเปิดเจ้า
0: อ
1: ันหนังโปเมกุนตีเฮินไอ้โก้จื้อได้ใครมึงใครเหอะเขาโดดด้วยอาจ้องมาตินโตมันเปิดเจ้ามีอาข้างอําสึงควังเดิงถึงว่ามีรังดีโตเยี่ยมลาตั้งเป็นหมอกเหอะเขาโตไล่ซะ
0: อ๋อ
1: ซ้ำเปิงเดิงเอาเปียงหลักโคโซตั้งจินเหยียนเฮฟังเยี่ยมจาตั้งเป็นไอจื้อเติงเฮาจำได้มาฟ้าจอมหนังเก้าเปียงเจ้าชาเยี่ยมจาก้นปลาเปียงให้ตั้งเป็นไอจื้อจิมตั้งก้นให้ตั้งเป็นไอจื้อนั้นเจ้าชาผู้จังสักเลี้ยงยาสีหลงเลยเสียงจังเดียวเหมือนกะสีหลงเลยเสียงเยี่ยมจา
0: อ๋อ
1: ตัวจอมอาจ้องปองเตียนเปียงจาเยี่ยมจายาจังซำฝากขึ้นมาเหอะโมจ่าสีหลงเลยเสียงเลยเจินตัวจอมเยี่ยมจาเหอะสีส่งได้เสียงเขาจะเป็นเกาปองการโหได้ย่ะ
0: อืม
1: เปิ้ลไหลก๋วยสูตรจอมโบซาต้านนั้นเจ้าชาดีดีจอมขิงจอมจ้ำกินจ้าจ้าตั้งเป็นโตจางเฮฟังได้อยู่ซะ
0: อ
1: ๋อโตได้กลมบือวันดีดีเพียงเปิ้ลโตเท่าอยู
0: ่เตี้ย
1: ลองมาเนาะถึงว่าอึจอมค้ำโบซาเยี่ยมจ้าดีดีอาจ้องเจ้าดักแห้งอ่ะ
0: เจอเตี้ย
1: เจอวะเปิดไหลจังวะเมื่อปล่อยไว้เหตุเจตายกะตายไม้อ่ะ
0: อืม
1: ซ้ำเปิงหนึ่งก็จังตับเหลียงเจอเปิ้นได้หู้

0: ตูมีลองบักเตียนบานบาดโมจ่าหือก็จังอำเสิงอาจ้องก้นเปลี่ยนเฮาดีๆอ๋อยังดีกูเจ้าใจลองเบ้อเหลียงเจอจังจับกันนั่นตังเตียลองได้เบ้อต่อตั้มเจ
1: อ
0: ตั้งจับเบี้ยงให้ตั้งเป็นไอจือก้อยมีสามเบล
1: ลองได้เขาก็หู้อยู่พอมีกวนมาเนิ่มมาในซ่อนต้าหนาวเป็นเดือดดมกวนอินกันตั้งมีจับเฮาอีกเดียงสามเบลได้
0: จะอ่ะพียงหนังได้สังว่าสองเคยเหตุเขียก้อยสู้จ้องเจ๊ลีลีไปเฮ่อห้อยหมัดจับโจกันจับจังจับเฮ่อกันอ่ะลาได้เบจับเฮ่อเอเลียงล้นหนังทั้งว่าสุดที่เอาลูกอ่อนเต้เต้สู่เสียงกาฟิวเป้าเจียนเย็นเลยเสียนทำอาจ้องดีดีจอมหนังเจอหมูจ่าต้านนั้นเช็ดชาดีดีตื้อเปียงจ่ามิวเบตั้งลูกกือผัดกันนั้นตัวจังเด้งได้ลูกดีล้างงามจืดลองเมื่อเหลียงใจสิเปิ้นนั่นเป็นน้องสองเขออยู่ตื้อกันนั่นเจ๊
1: เจ้า
0: ก้อยสู่สองเขอล้ำอยู่ตื้อกันนั่นเฮ้อมันตื้อถงตับตุกยาจอมจังจับเฮ้อกันอ่ะ
1: เ
0: จ้าบ่ตื้อถงตับลูกไ
1: งบ่สาวเจ้าล้ำตีอยู่ตื้อกันนั่นเฮ้อมันตื้อ
0: เจ้าก้อยสู่สองเขอตุกหัวตัวหางตื้อถงตับลูกกูปะเจ้าจังเพียงปู่ย่าเปิ้นหนังกันได้โก่งมือวันดีดีอะลองมาเนาะก็ได้โก่งมือวันดีดีเขาเอหวังเบอร์มั่งปีมาแล้วเสียส่งเจ้าชาดีปวกอ๋อเจ้าชาก็งตับออกโซ
1: อ๋อก้อยว่า
0: บ่ยังเหลียงเจอที่สังเป็นวังตั้งลูกอ่อน
1: เออยังเหลียงเจอสองเปิงเปิงหนึ่งปีนมีฟังหนึ่งลูกซ้ำเปิงหนึ่งปีนกวนเท่าตั้งสองป่าตีเหตุ
0: ลองเร่งลูกอ่อนอ่ะจิมใกล้โปต้านกูอ่ะก้อยสูดจ้อมค้ำหมูญาติสั่งดันกาเหตุเจ้าจังเร่งได้ลูกอ่อนดีดีอ่ะ
1: อ
0: ันหนังปนบัดเบาแดนก้อยสู้สูมีเจอหัดบ้านแก่นเจ้าจังกูสั่งอ่ะนังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีลองบักเตียนบานบานตัวจังอำเสิงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนให้ดีดีสู่
1: ดับเจ้าอุ้ยเซนเฮ่อเขาได้หู้ลำไข
0: ่พองใจเมื่ออันเหตุเหต
1: ุอุ้ยเซนเขาแก่นเต้ฮักมันเขาสมบัติมันโตฮักเขาก็สมบัติตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียเจอเหตุ
0: เย่พองเมื่อเป็นสาวเจงเอเอรูเมียตากโกเดงเขาสมบัติสองเขอหรือก็จังได้ดีสู่สู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังตอมาขาก็ล่าแล้วเจินฟูเฮาว่าหลังนี้เจินเชยเยี่ยมกูกูได้ตั้งเป็นไอจือกูป้าเบี้ยงไข่ไอจือเจมตั้งกูตีอื่นเขาจะได้นำเตซ่า
1: อ๋อหลับเจออุ้ยเซินมันเยี่ยมกูเกาปกติได้สาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยเซินหลับเจอเมื่อเกาเชื่อขึ้นเกา
0: เออเมื่อตัวไงมิลองสังเจ้ามาคาตูล่า
2: เย่ผองกาขามโบย่าไล่ยาหกฟันล้ำยีซูตั้งก้นเจอโหมเหตุการณ์จินเข้าหลักนั้นเย่ผองมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ตีเซินเจิดนั่นเนาะ
1: ใช่ก้อยย้อนถามก้อนยีซูอยู่ที่เหตุการณ์ไหน
3: ท่านดีทั้งไว้พูดเดียวจินเข้าท่านได
1: ้ดับเจอใช่ยีซู
4: เย่ผอง
1: ใจซู
4: ยี่พอง
1: มันเป็นสังซา
4: เป็นสัง
1: ก็มาหับมาขึ้นเฮิน
4: ยี่พอง
1: ใจซู
4: ยี่พอง
2: ยี่พองตั้งยี่ซูน้ำตาบมบำกำมือกันจริงจริงหูกูก้นไหลรู้อ้ำตั้งจ้อมข้ามสอบเสียบกุ้มกูน้ำตาโดดิ่งยิ่งบาดล่าเสือโบยำอาพังบีข้ามสังตังก้อยซ้ำซื้อผักซื้อหลัง

哎，爹，真看热真哇那苦，图什么那热？俺可是不拉得嘛哎。是大姑人太空住亚他，蒙多顶能多姑郎，能旁路上热这般摩天，哎咋那到旁蒙正什么站，所跟着拍片 ，TV 什么拉空这男子胖，可民国破胖噻，这胖他真的真单哎。东空摸摸度习近平啊，能旁路上热这般摩天。爱赞那到旁摩崩里他可尊爱阿强么尊嘎么尊么尊密之三尼送终身啦看是都不肯哇蒙么上尼拍恩通胆萨克斯么日拍恩通胆爱拉么是更肯哇阿点那那阿舅之身能旁路上来这般摩铁爱赞那到旁摩崩里尴尬跌扑扑个罗个扎蒙多顶路了他用能旁路上来这般摩铁爱咋那到旁蒙正什么站他往不当拉南路拉那苦所跟人看完那因南不得拉过么点摩拍图什么看哇我说么站了爱蒙啊三站年在正卡着么三半动格罗是比那么多长满个扎是拉顿拉爱啊爱蒙多让多摩么多往宁子碰萨拉妹堂嘎嘎蒙是嘎无爱但宁是大哥恩太空主亚过南北宋时之苦浪，蒙木金能攀路上来这般推热，但是你安铁蒙多啥是过哪年过？可是不拉莫尼格罗那，可是不拉浪阿喵喵苦，然马阿里阿玛尼寂寞在浪那到攀浪拍阿恰拉来，木加浪是过能攀路上来这般莫崩里浪样是过铁，莫崩里他路拉哎阿军西尼木顿丹来，碰上拉丁格罗那。รามาอลีอามานีมาดูก่อนนานนั้นนางพามลุชาเรจับปัดครั้งมานีฉลัดนาคูสกุดครั้นว่างาไอสตากรุนเธอคุมจัดยาทาอินันมงตัวไขมูจึงคาจัดไขมูมาเจนเจพงจอมพงนีกว่าฉันเทียมูดับกระตานาอินเจ้าจังเฉิงกงสือพกาดับทาอาจังจวนเนยกรัดตุปองจะพองเทียและนิ่งมีอาจังจวนเนยกรัดตุนคิงกรุกโลชโปรนากลัวมาเดียมุยงามกลัวพังเอมสัตกุมลากลัวมาไอโยชตาตุนอย่างมุยงามกว่าคิงละของเอคุณสนิทนิงแต่ถ้าชนิงกวนนากลัวชโปรโมกลัวครัดวานาเรียชื่อกามชาเนียสกวนเจลูไอนำไปชื่อมงานหลังนามงานนี้โยชตาลำกลัวไอเตียนมันทาสักคงมาตุมงตัวนี้กว่าจอมทับสักคงนั้นกลัวมาเตียนล้านนาตุงคงมาสัตปันตุงกว่าขั้นนาลายลำกระบะจึงคาชะมาเตียนไล่ลำแพะมาตรงเฉดได้กลัวสเปรมกามัวอาจังจวมาตั้งสดลากระทองท่านสวมเฉจ่าดูครุงลำกบมกามงจิตมยานสวมเฉจ่ามงมชาณีสุดสู้ว่ามงถึงรับกาจีกรามัวเราทุ่มหมดครั้นว่ามงจิตมยานชากระบะมงาจึงคาจัดไอชานันกลัวมาเตียนไล่ลำท่าอุ่นกับคินดันนะมงตัวเดียงมงจิตมยันตั้งมาตั้งจัวไอ้ขู่จังคารอจัดว่าไอ้ฉันล้ากึ่งไอ้ชาตั้งด้วยไอ้มาเดียมาเดียนล้าครัดว่านาเรียสตากรุนเธอคุ้มงายาท่าอินันมงตัวมันนันเนยกระยี่กล่าวไข่ก่อนชูไข่มูจังเวลังจำสิลิศจังมูชีช่วงปั้นหนามาตัวมงตัวท่ากลัวใส่ผ่าเจอซาฉันไล่กษานีก่อนมันนันเนยกระยี่กล่าวไข่ก่อนชูแค่มูจักตบสมรูมาเจนเจก็สิมาดูในขัวลังครัดว่าตัวจวรากระต้นลามเรียนนิเทศยังนาทรงจงทั้งลุทั้งไล่คัดเรมาไอสิลิสิจังโมทามาดูใครไม่คอมไอเนื้อกระกระตวยจักกวดเนื้อกระยีกวดดูสั้นนาเนื้อกระกระตวยไอโมนีกลัวครัดว่าไอมาจวผ่าเจซาชินไล่มาชานีเอตาปงคันเดียมจังลำนี้สั้นล่าเรมาไอมงดันอุ่นกุนปวดโมดามเนี่ยนเดลปรันทัชปราดันในจะพันกุนนาเจลูไอสตามงาจะทุ่มตัววาดูยังมงดันติ่งสิจอดันไอดัชรจักขึงไรกัวเชียนว่ากดีมลีชีดูเซมจัวดันอุ่นกุนสังจดลำท่าและโตนังกำนันเดียระช่างวาลูใส่ย่าอย่างท่าอันเทียมงดันอุ่นกุนปวดนันมของลังไอจักขึงไรนี่เกรลวันไอคูโลจัดวาเซเทียมเรนย่าอย่างท่าเช่นว่ากดีมีเรียมสมวันครูดูนามงการติ่งท่านำปลงไงก็อังไงเดลปรันท่ามงดันจังคาจัดโมกลมและโมรับตัวนี้ก็มงดันสุยาสุดการโมก่อนดับนี้เทียรอปูกาชาเดียแต่นิงนานำปลมสมพงุนา

0: ิกามาแต่งาไอ้ครอบชามชานีเดหลังหน้ามาคบไม่เดก็ปังตามาเซเดหลังหน้าชิกามงเดก็ปังตามาเซการีย่านหลังเบครมกา
1: วินาทุสุมจวัดเต
2: อะมงเยลิสุโจมาจิงา
1: เวสุ
2: ฮีสิวุ
3: อีกุเทสไลชิดูมาอะจิสุเตจวามากึงา
4: ที่มันเดือดร้อนเดี๋ยวมาที่สุรินทร์ว่าจะไปบูอันที่สุขอหัวเดี๋ยวโลวันนี้ล่ะฉันนั่งอ่ะอีกทีที่มันเนี่ยกว่าจะสุดเดี๋ยวสุรินทร์อีสุดมาจะมากันอ่ะที่ที่ตัวจะมากันโลอีที่มันมีมาที่ไม่สุดยังอ่ะสีจีพิงเนี่ยเจ้าผู้ใช้人民大主席参议院主席负责的莫来胡格瓦สีจีพิงเนี่ยโมจาลากัวจงลีทาริคเดมอเลฮูกวาที่เสกว่าชูรูเยปิโดชิบุมาเดกาบีไอซ์นับเดะป้าเสียหายกับชาโลรูตูบีเซจานาจิตมาคุมีกว่าคุจิกวาฮวากูจังจือเอลัวอาเจมาชิซัวปานากวาฮวากูจังกูกวาอึจังอุยเนียวาซึนีซาปูติปูอึจังอินดูอินชิวุลปังอูจูดูปูชูเฮนิซึงวาเซเปกาเดมาอิตกวาเจชิลวาวินาจูลากวามูอาคือลูลามากวาจูจงกวาซูฮิยูมาเซมามุยวาอามุญญาจะสุดเดอิมามิมาจิจิมุมาจงมองอะชูฮานิซึชูนีจงกว่าจงยังจงชูจีกว่าจังซูชีสีจิปิเนจิมีตาหุยตาจิดุยตะกว่าเจียบุเซจิมีตาซูชีชานยียวซูชีฮูเซเดมุเลฮูกวาสีจิปิเนที่ริบังอะอามุมุกุดุดุบีมุซาลูซากวาสีกามาอักเกอปุลานยังวาจงเจนีกว่าเนี่ยวาเลฮูเซนีปุลามากวาบีอุเมมิมาจิจิยีคือเดอสีกามากวาเนี่ยตุยสุยมุซาลูซากวาปีสันนิซาตานิซมือเจี๋ยตีลิซมาบีเอ๋เสวะตีลิซแบงอ่ะหัวเส้นเนี่ยตีลิแบงอ่ะมือกุดดูกว่าสีกามาอันนี้เป็นอะไรมากกว่าเจี๋ยผู้เส้นเนี่ยอินจามาทับปูจงกว่าได้ทันเลยหัวจงกว่าที่มาเรื่องอะไรได้ชูจงกว่านี้กว่าจะตีลิซว่าวันนี้จะมาได้ชูแถวว่าอินดีเจี๋ยบีเจี๋ยกว่าจะจังหวะยิ่งสุดหันจูเดียมาชูเจี๋ยคือกว่าที่สุดยิ่งสุดได้สามเนี่ยอันเมื่อเจี๋ยผู้เส้นกว่ากว่าสิบวันมือเจี๋ยยิ่งจูดูสุดหันอ่ะ接不在提前年中国提前的瓦勒胡斯给马带来是绿绿香阿比办啊秋哈尼斯秋尼怪江苏西习近平年北京人民大会堂过中国国随着拉马蒙江拉怪总理塔利克的莫勒胡格你怪国胡马苏年一时还你国中蒙面和地队让阿马小瓦里子你怪国瓦勒胡杜马瓦泽比吉尼伊巴拉斯办啊秋哈尼斯秋尼第四关出路也比不起问艺术的改变爱子那不那那么的亚摩路路都比移民排路比赛将那子的嘛昆明关裤子关子都关念提里班啊阿里里做手机习近平你都起问艺术的改变爱子那不那说的亚摩米以及里赞路福阿路古马克天下马的季节说巴塞哈就阿摩摩伊塞妈妈阿摩摩起都是一万里次米尔家是多去问我意思爱子那不得跟小米妈都得比一句例子第四个是我是你一米地里一把的怎么的路途完例子与那瓜阿们很你就就住在这里子三天听话一米最怕阿妈一直都嘛一把的自办啊社会书记我那年自都瓜大哥在年妈咪抓过此年秋寒你是秋你们年我哥都得瓜也偏多去不马的家乡里杀死骨头一个忙啊！我听你们说，有时听不过听不念，听马的什么专骂我一个，因我阿年是最是你。此来说，那是阿多多最马的么？一直阿比你不念，阿勉强个比一米一的阿勉的过。也偏多去问我一马的家乡路一把拉的嘛舅舅专骂个。零零年，地里一马瓜就臭舅姑瓜马的嘛念。此年苏格罗瓜都欺负我一马的，要么我嘛个个比一级的哇！琼哈尼斯很尼，云南省农发农科集团爹的云郊江城公司呢，阿克吉尼华国家子晓得妈咪抓兵我，结果他就都对个的阿克吉老师华国家子晓得一都对我妈一个哇！伊每天嘛最好嘛就说你对你你此时刻苦无他晓得的是任我一动啊！一时都不是你讲我呢。生活通话可一米一路一直嘛那个，但火车呢路边路，但火坐在瓦里塞路一起都听嘛就叫。

아머니야, 왜 시토로 무과만 나나가?

0: ขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอวิญญาณหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงได้น้องพระเจดเวลาข่าวสารใหม
1: ่ฟังขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอวิญญาณหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระเจดเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพียกมีสีจินเพนสุนาฮันตาคงสันหูเป็นยันมินตั้งสุสีเขินเป็นสังเหยียนสุสีในพระเดชคำเอ็นสีจินเพนสุนาฮันตาทาลีเคอผู้เป็นทรงทงพระเดชเมืองจราโกพร้อมโจเตียงสือเตียงขวาขวยไข่ตันเจียกไว้สดโนภายเมืองฝุ่นต่อการกักราฝีญาปางและฟางแพร่ไข่โรคเอสรูที่หกตั้งเส้นอยู่แย่งเมืองเสียของพรมโครงการตามตัวเปียงยางปีใดนำสางหกปั่นตนหลังที่หนึ่งในยินนานเจเจตต่างเขาเฮ็ดแต่ห้องเจ้าจักแวดจอมตามตาไม้การสั่งเตียงแต่ห้องไหมสลาดน้ำงามโพจักป่ายางอยู่ตีป่ายาง12ปนาหันต่างป่ายางเบ่งเงินกำมนการเอาของเก่าเป็นของไหมรูที่3ในปีนี้หกหอยเศร้าหากกดเย็นและปันตกมาพระเดชไว้หน่อยหยุยลาปอเกิดเพียงเดียวไม้ขำรับป้าเหอพยาสรานพระเดชทรงโกตายไปเบ็ดก้นบ่ได้กวายฟังคณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินหกหลอดสะหกคำสี่จินเพนผู้เป็นจงกงจงยางซุ้งสุจีขึ้นเป็นสุสิพัฒน์เดชอยู่ตีจันมินตาคอยทางหันสุนาหันตาคงสันผู้เป็นจันมินตั้งสุสีขึ้นเป็นช่างเหยียนสุสีในพระเดชคำเห็นสี่จินเพนที่นักว่าเมื่อโดนเริงการเนื้อโลกได้บาดเมืองเป็นใกล้หยงยาวหลักเดียบพระเดชทรงโกและพระเดชคำเห็นสองพระเดชต้องได้พร้อมกันอยู่ในเริงการเป็นใกล้หันฮัดถามการอยู่ในเริงการหยงยาวหันเสมอเธอขึงเปอร์บาดเมืองเตียงนิ้มปุกเนิ่งแค่มีความเริงการหมั่นเวินไปร้ายคงเซินออกปากว่านางว่าเริงการเนื้อโลกเฮ็ดซื้อเป็นใกล้พระเดชคำเห็นต่างเก่าถึงไปคัดแข็งหักเปียงแฝงใส่ต่อพระเดชทรงโกคัดแข็งตามเพ่งยานมีพระเดชทรงโกหนึ่งขัดแข้งกับมวนพระเดชทรงโกเปอร์พกดถึงพระเดชเป็นเสียงเดียวกันพับจอดฝืนต่อเริงการแบ่งยาอันบันเมืองไต้หวันเอกดัดนั้นพอตีจองการเพลาดปัญญาอยู่ในวังโลเจ้าเตียนสินคอยการจุลายนี่เป็นการนักพระเดชคำเห็นเมื่อโดนที่ได้ออกแข้งหยับกันนั้นพระเดชคำเห็นสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกนับตามอาญาขนาดตาตีจองการเจ้าเตียนสินอยู่ในวังโลคอยการจุลายดันหกหลอดสะหกคำสี่จิมเพียนผู้เป็นสุสิพัฒเกตอยู่ดีจันมินตาคุยทางหันสุนาหันตาทาลีเคอผู้เป็นทรงที่พัฒเกตเมืองจราโกอันมาสู่ถามพัฒเกตทรงโกนั้นผู้ก่อนอ้อนสองพัฒเกตพร้อมการปุ้งเผยานสางกำลักใจตาอยู่ในโจสขาดไหมพัฒเกตทรงโกและพัฒเกตเมืองจราโกเป็นจุ่มฝ่ายเดียวกันนั้นตัวโยเหอเสียนตาสองพัฒเกตได้ปุ่งนั่งไปตามนำดีสงเดินหกหลอดเศร้าหกคำพร้อมโจเตียนสือเถียงขวาหวยไข่การเจียกไว้สดโนไปเมืองฝืนต่อการกักยาผิงยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอสรูที่หกตั้งเส้นอยู่แย่งเมืองเสียห้องพร้อมโจที่นักว่าที่ได้ทำเพนกระเด็ดตามใจความการสีเนื้อใหญ่นักแห่งสี่จิมเพนทรงสูสีที่โดยการกักยาผิงยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอสนั้นคัดแข้งเอาไพ่เมืองเป็นการติดนักเอาชีวิตเป็นการติดนักเคยไปหึงยาวคัดแข้งหยับการกักยาฝิ่นยาปางและฟางแพ้ไข่โรคเอสถือดีโซโน่ทันตายและทันเนื้อต่างเส้นคือเปการกักยาฝิ่นยาปางและฟางแพ้ไข่โรคเอสไปเบาขาดเปิดตัวอยู่การสั่งเตียงบาดเมื่อยินนานโจว่าเดี๋ยวนับเสียงปรากฏถึงตาไม้ปุ่งเนิ่งกล้องปิ่งหยา381หายานออกโคมการดีวางเห็นผู้เป็นสมัยสูจีเขาพร้อมพร้อมโจซื้อปากกำปีนี้เดินหกหลอดเสาคำนี่เป็นมือวันกักยาฝิ่นยาปังเนื้อโลกปอกที่39อยู่ในวันนั้นบาดมังจุตีนายเซนเฮาจุนุ่มพินาไข่การเผยซ้อนการกักยาฝิ่นยาปังเดินหกหลอดซาเปียดคำยินเจียวเจียงเซินกงซืออันเขาปอกปิ้นยินานเซินนงฟ้าจีทอนยกความโจตันหาการแปลงยางคือจองการสั่งเตียงยางปีได้นำสั่งฮอตถึงหกปั่นจนจะเจ็ดต่างเขาเฮ็ดจองกันเอห่างคาดนาตีอยู่ในปี2ปันปลาย27โตครึ่งปีไปอ้อนเปียงเถินได้ใจหยงผู้แยมข่าวสารได้ครูเวลาเมอกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่15ไต่ข้องเจ้าจักเวียจอมตามไม้การสั่งเตียงไต่ข้องไหมสลาดน้ำงามออกแห้งสั่งเตียงซบตั้งกาตีปินเชียงเดียวกันห่างคาดการเหตุสางไปบ้านตรงมังเกินการหักซาตมาจัดคือบ้านเมืองไปขอบตังเทค่ำกลางกรุงเฮิงไพ่เมืองหางมีปินตีห่างเตียงบ้านเมืองไปขอบเดียนออกแห้ง

0: sang tiếng bạn mang bài khỏi đến tăng sân buộc ngang bài tám đam lý súng ăn đơn hốc lò sa khám bán cả giam bọc xoắn nằm hù nà trắng mê quảng hốt chắc chạy sạch cán hay nà phải bay cán bạc giang nay yên hàn sân yu tí xếp sáng bà nà châu yục hết mũ tài bèo khỏi hâm cán cả giam bọc xoắn khai cán hâm hiền hỏi lái tổ cắn อยู่ในกาจ้ำบอกซ้อนหน้าจางหันโฮจักตามโต๊ะป่ายางอยู่ในป่ายางหันคอยการป่ายางป้าเหือหมูไปหำเห็นพอตั้งโต๊ะไปหบปุ๋งและสิงถามกูจะเนืองเย็นจิวเมื่อโดนปุ๋งเพกันก็ว่าเจียงพอถึงเต้นหาดรับตั้งพระเกียรติป้องฝาเตียนลงปูน40โกเชียงว่านำจางการกลุ่มแห้งเตียนยายเขาบักบาดไหมเมื่อโดนกูจะฝาจ้างใกล้เกว่ายังหวยพร้อมกับชายเฉินปูเอาเงินกำมวลของเก่าเป็นของใหม่ตู้ที่สามนายปิงเงหกหอยสหกดเย็นปันตกมาราชตู่ตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่พระเดชไว้หน่อยหย่อยลาปงเผวาบ่ได้เสียขาดมีพยาสร้อนพระเดชสงโกเปียดก้นอยู่ในแผ่นดินไว้ขำลาผันตายเสหาได้ไปกุ่นหนึ่งหอดถึงเวลาตีบัตรมั่งหันวันสะเปียดคำพระเดชไว้หน่อยหย่อยลาวันเศร้าสีคำปอเกิดจองการแผ่นดินไว้ขำลาบ่ได้ป้าเหือกุ่นตายไปหอดถึงปันสีหอย50กุ่นกุนได้เจ็บสังหอดถึง3ปันหอย50กุนจินไฟนานผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการไห้หน้าป่าใหม่ปูปางหาดีในพระเดชคำเห็นเมื่อโดนออกปากว่าพระเดชคำเห็นประได้เปิดคำสินตั้งไต่ตามพระเดชเล่าขายของสั่งไห้หน้ามาถึงพระเดชสงโกนันอันนี้ก็เป็นสินตั้งใหม่เอาเขามาร์กทุเรนกล้วยหอมพงเป็นของสั่งไห้หน้าในพระเดชคำเห็นขายออกมาถึงเนื้อกัดเนื้อลีในพระเดชสงโกนันเวลาต่อลักตั้งไปอ้อนสิบห้าวันถึงสามวันพอหน่อยมาถึงอาทิตย์หนึ่งยกสูงกำนั่งเองกันอันของสั่งให้หน้าในพระเดชคำเห็นนั่นอันสก้ามเผือกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำผีเสียงปองนี่เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2012โตเดือน12หลอ15คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมโซกังกึดป้องวัตถุทรงยางหันที่ออกกำผาขนนักเสียออกมือเฮากำตื่นมาเข่าเม็ดนำไฟในใจเสียงเบาสังกีกังพระเดชเฮามีเสียงกุน13กดกุนกันแลโปกึดซองกันมาเข่าเม็ดนำไพก็จิงผัวเฮาเบาได้มีกากำตื่นหวานเข่าอยู่มือเฮาตัวเดียวจิงจังอามาขามกะลาบาดเมืองตังกุ้มหมันเวินเห็นนี่เฮาซื้อกับเบาไดเปิดปีในกว่าโซได้มักปงลงไหลและเบาทื่นนักที่ต่อขอการคันให้นายโยยัน
2: ตีกวนโทให้กูก่อนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองคำไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญมูลบ่อน
1: ตีกวนโทให้กูก่อนครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริญมวลก่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวลวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังวันนี้เฮาดีมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กองหรือครับเปอร์เฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่หลายปีไปอ้อนกดซาถือตังไลมักหุ้มติบ่าวาไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อปือเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพลงตะวะใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากดเตรียมปิ้นกำคับไตก็มีเขาในตีต่างที่ไวบ่เดี๋ยวเฮาไกลสุกันมาฟังกำคับบทนี้

ต่อมาเฮาจะกันมาฟังกันครับไอ้คำจันครับโฮใจสุมยินบ้านเมืองไตสุขสบายเจียงฮงเมืองลงเมืองใหญ่มีมาไวได้หึงยาวนั่นบ้านเมืองเฮาเฮือเฮิงปึ่งไซไผเมืองหังมีปิ้นดีมามีป้าเวนีฮิตเบิ้งเก่าก่อนโซปูหมอนสืบมาไวนั่นยินดีต้อนรับสู่เจ้ามาแอ๋วมาฮำปึ่งถึงป้าเวนีภาษาไต12ปันหนา

国内人类不文化动物，咱们集团考察党么子类。无论学内小学文，中共中央总书记、国家主席习近平入的人民大会堂，会涵普通干河乐柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森。习近平那集，咱上来老本地把来，等家等等家，干嘛干来？用上变得马龙人，老等中国等柬埔寨来，上等上门，老红干马帮干，合暗号，老本地把来，咱内中乱，看美林文嘎干啦。洪森表里，都话老本地把来，等家等等家，干嘛干来？变得变恶瓜。เราตึงกาเชนผู้ใจได้ลูกหัวโตหางจังขามตั้งตึงจงโก้ในเอ้ยนี่กะมากันจังขามกวยมีตึงจงโก้ตึงเดิงปิ่นโตเอิ่งไต้หวันเข้าขาดใจออกกาได้หอมกันโป้ตบตั้งติดเฉาก้นบกก้นเดิงอยู่เด้อเตียนเล้าเตียนขวาป้องกันผิดต่ำเพียดผังแดนเมื่อเดินหกในเสาหกวันกู้จ่าจู่สี่สิบพินอยู่ที่เปิดจินเซินมินตาหวยทางได้淮韩普通滚火孟加拉国总理塔里克滚火上等上门挂埃里嘎马干红干康米嘎干纳雷共蛋干到头后上等上门埃里嘎马干雷先康米天德马本人学内小学文会当身入了电视电话雷那蛋内快干希望那光沙度淡学博อยู่ที่วิ่งขวัญมีในห้องใครแล้วขวัญได้ดัดจับโดดโจจ้าฝึกหินตั้งเหตุจอมปองจ้ำปากเขาจะสื่อเสียงสิ่งพินจงสู้จีดัดตันในฝ่ายการหีฟังจากวังซาตุตามคำหลังดาที่เลยออกมาได้จังขำกวับอาเมียกวนเมืองไว้เจอปองกันกวับเชี่ยนสายเจออาเมียกวนเมืองปองกันกะกันหน้าเสือจังขำเหตุได้ด่าการหีฟังจากวังซาตุได้ของไข่โจอาเมียกวนเมืองกว่าเมืองเชียงดานข้างบีกับกันดาเหตุถึงตาเจงสามเปลี่ยนเดิงห้าได้ป้องกันดีเตอร์เทียนสันไว้สู้จีว่างเดินเตอร์เข้าเดอขวิอีกซ้ำตั้นขามปีในเดินหกในเสาหกวันเป็นวันอันเหตุฟังซากวางซาตุกู้จีฉินตู้จือตามสามสิบเก้าหลังได้วันดันเดอเซินเฮากู้ว่างกู้ตีจู่ล้มป้องกันซ่อนผีเหตุฟังซากวางซาตุข่มกู้ลูกวันอีเถาไปโจซาควังซาตุโขงไข่ควังโสเหอตั้งปานเมืองตั้งลูกวันอีเถาได้มีเจอโคหังไกวเฮฟังซาควังซาตุไปกินซาควังซาตุเมื่อเดินหกได้สองเปลี่ยนวันผู้หมายเข่ากาหมายเข่าหู้ถึงอยู่แล้วเขาตั้งกันห้าปีดามสิบห้าหลังได้เต้าของโจจังขำตาจิงตีสร้างและอึ่งตีเป็นอึ่งตีทางนี้ฉีสาดีสุดดีเสาได้มาปองกันตีหลับตีสร้างหักเอิ่งเต้อคงเป็นเอิ่งตีขวนตั้งหลงเข้าตั้งหวักตั้งตีหลับไปกายโจได้มาข้างบีฝ่ายกันผ่านสั่งเหตุได้ดีเตอมามาเหตุดีหน้ากันตีสั่งปานเมืองเนื้อมันสอนมากมีดีเป็นมามาปองการข่มกูว่างสู่ตันเสาเก่งเก่งไขไขดีสู่ดีเสาข้างดีสี่สามะมาปองการกำจ่อยหักอาเมียกวนเมืองเอิ่งความเดียนสามในโสกันมากมิ้งดีเป็นมะโดข้าฝ่ายมาติสังหะนักอึ่งตีได้เป็นได้ปานเบิงข้างมีเทียนเตอมาหลงถังตั้งสันได้มาเดินหกได้สองห้าวันขวยอันสั่งสอนเพยฉินตื้อจากจีฉีเรินกาปาดั้มจังตังเดินเจนันสันได้อยู่ที่สิบสองปานนัดเจอได้โชคเหตุอยู่เดินเพยฉินได้สั่งสอนก้นการเหตุหือตื้อจากจีฉีเรินกาปาดั้มจังตังก้นการจะมาฝึกเห็นในแก่นโซจ้าฝึกเห็นเตเต้เขาสั่งวันในว่างการกู้จาเนินเย็นสู่ปงหมอกต่อถึงปีได้เดินห้าหางเดินตั้งเติงจังในชิมไว้ท่าเตียนขึ้นถึงสี่สิบกุ๊กติเชนวะรำสั่งได้เป็นอึ่งตีตั้งกาเหาอยู่ตั้งป้นตีป่าเชมในท่าเตียนดำสิเปิลได้ดำป้าเดินปูขึ้นถึงกุ๊กติไปสามเหงหกปากเชนวะขอสั่งวันได้ว่างการกู้จาฝ่าจานไกเกอร์เวยได้ห่มตั้งไทเซินปู่เอาโสกำจอยอาเมียกวนเหมิงได้เครื่องเก่าซื้อเครื่องใหม่เมื่อสองเหงไปสองหกปีดำสามปัดโสมันขึ้นถึง

ปากเสาหากุกติจานใดปงฟ้าตกบ้าเธออาเมียกวนเหมิงรู้จำได้เครื่องเก่าซื้อเครื่องเหมิงในจงตื้อรู้เด้อพี่สันดงเอิงตีไว้ในสวยดาใดปู่เหตุเธออาเมียกวนเหมิงตั้งจงโกแต่สมกาเปียดโกมีโกเดิงอุ่มขาได้โจต่อถึงเดินหกได้ซอบเปียดวันเอิงตีไว้ในสวยดาปู่เป็นพี่สันดักแห้งปู่เหตุเธอก้นตายสมกาเหงสี่ปากห้าสิบโกก้นหมัดสางในคดถึงสามเหงปากห้าสิบโกเจมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสตังเหมอเป็นเจ้าคำตั้นใคร

0: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
0: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
1: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: พี่น้องเขาขอตั้งหลายสุดิอุตซาจะเล่าอาหิ่งปวกใดเขาเอาเจิงกวางโปอันห้องว่าตั้งเปียงขอดฟันนั้นปล่อยเฮาตั้งหลายถ่อมเจิงกวางโปดังใดเป็นอ้องปล่อยเสียงอามิวกุนเบิ้งยินนั่นเฮาอินเปีย
3: ซ้ำถึงห้าวันกาดเอาหูหลังเจ้าซีหลงเลิกเสียงนั้นสัมโบเพียงออนได้หลังกันบนอุกอุกหลวงเอายี่ผองตั้งยีสู้ก็ภายสาสัดกาซีหลงเลิกเสียง
4: ใจอีโซ่ภายหวังล่ะวันนี้เขาโบทำมาตั้งหึงเอาซะ
5: เออมาไอ้ยี่ผองนายเชษฐาตีเถียกได้เป็นก้อยกัดเดินเสาโบเอาโจ้เฮียผองหาซ้ำซู่โบสองกัดสั่งตีเอาได้
4: เจ้าหรอหลังเฮือฮะเรียนปอกกัดเดิง
5: ขั้นตัวเป็นเมื่อวาติมาเชียซา
4: ไม่เจอว่าเชียซาตัวขิงหยาจังจังเน่งนกดังตัวขิงมันแก่นเขียดเดียดเพียดภายไหนตาโจเชียซาตัวขิงเห็ดแข็งในหมอกโศกว่า
5: เจ้าตัวเจ้าอยู่ถึงว่ามือได้เอาได้เจ้าดีแล้ว
4: ภายเดียเอาได้ได้เชียซาหยาหาชาวกาเดอช่างจันฟูเล่นเอาไรนางมันเห็ดแข็งละ
5: เฮียไม่ท่าได้เหรอวะโอเจนเมื่อใดเขาเจ้ากะหันตัวละ
4: เมื่อติดตายเอาปะป้อมไอ้ด้าเสียใคร
5: ก้อยสู้ได้ครับเมื่อเขาเหินตายเป็นผีเป็นพายก็กำมันหน้า
4: ไปพายควงนึงละดานปะใคร
6: เฮ้ได้เป็นได้ยิ้มยาตั้งเป็นบ้างเมื่อเขาห้องยิ้มตั้งเป็นดามสองห้องนั้นขามหัวจ้างจางยีเซินแถมเตยละมาเลยกูตามหนัง
3: บูย่าหมายไล่ยิ้มตั้งเป็นวันกัดทันตินผายมือเพลก้อยกำอ่อนเดิงจะโว้ขับถึงยี่ผองสองขาว
4: โมซ่าตัวมอลายเชี่ยชาติแข็งนั่น
6: อ๋อมอลายไหมให้เขาเนี้ย
7: เฮ้ยยี่โซ่ยี่ผอง
6: อ๋อยี่ผองยี่โซ่กูมาไอ
4: ้มาใจยี่โซ่โมซ่าห้องมาเล่นมาขันเนี้ย
5: เออมา
6: สองเขาห้องเยี่ยมตั้งเป็นตามห้องเดิมนั่นโมซาผู้อีเซนโปทายอ่ะสองเขาเข้ากาดิโกดิโกยิโซโมชิเข้ากา
4: เออจับเจอโมซาฮักกาลาใจยิโซ
5: เออ
6: เข้ามาเนี่ย
4: ใจยิโซโมซาฮักโมชิเข้ากาก็จะป้าดักท่าเมย์
5: เออโมซา
6: อ๋อนังเดีย
5: เออจับเจอโ
6: มซสัง
5: ก็ซีโซ
6: เธอขึ้นไหน
5: เป็นมาเอาไรติดเขียกดัน
6: อีโซอ๋อมาท่ากำเนิงอืมเป็นว่าเจแล้วไรเจ้าชาวาตัวเขียงเบิ้งมีตั้งเป็นอิดเดิง
5: มีตั้งเป็นมีตั้งเป็นที่สัง
6: ดึกเบิ้งดันถึงตีได้เสียหลงตัวเจ้าตัวสมารุมแก้มตัวตั้งเป็นไรเสียนเจ้าจี้เมียมาดว่ามือจับจู่เมียงไข่ตั้งเป็นไอจื้อ
5: ไม่เจอบ่เป็นสุเหตุผิดแล้วบ
6: ่ยังเหตุผิดเมื่อไรถึงจำได้จังบวกเข้ามือ
5: ตั้งเป็นไอจื้อหรือจังเป็นใจอีเดือได้มะหรือจังเป็นใจตั้งเป็นไอจื้อเดือมันคนคำตูมีคนไหนตั้งเป็นไอจื้อยาตายกะหัวใจจำใจเขาจิตตายเอา
6: ถึงตาลั่นเบอร์ไปกี่เขาเชียงถามเบอร์ยี่โซ่เบอร์กดเตียงกดดำเข็มจ้าเพียนเพอไ
5: งเตียงก
6: ดได้เถียมกดเลือดได
5: ้ตัวขิงเกาดีเต้เดี๋ยวจ้างเถียมเลือด
6: เบอร์กดได้เถียมเลือดเท่าปนไหน
5: ก็ไม่ได้เถียมกด
6: โปเจจำอินกันนั่นก็มีเมียวไม่ให้ฟังเลือดไหน
5: ที่สังห้องว่าจำอินกันไม่ให้ฟัง
6: อ๋อเจ้าจะว่าเบอร์กดมีเมียวตั้งปนอินกันไม่ตื้อถงตับดกเลือดไหน
5: เขาก้อยตั้งยี่ผองอยู่เตอร์กันโก้ก้อยฟ้าตูตื้อถงตับดกกูปอกซะ
6: ยี่ผองมึงจับโซ่เมียงให้ตั้งเป็นไอจื้อมึงจะมันจับเฮ่อมั้ง
5: ป้อเจนก็รกตีเธอจับบ้าเร่เ
6: มื่อซ้ำเข้าใจดีลีลูยี่โซ่จำเจอเมาเหล้าอย่าเห็ดสังตวงได
5: ้เมาเหล้าพวกนั้นมึงจังเจออันตีป้อ
6: เมื่อซ้ำเข้าใจจู้สังอ่ะตั้นเจี๊ยบเรียบคลองดู
8: มีปอกเดิงไอ้กูหูมิดกันนั้นติ้งเข้าวันหันหน้าเขาเมาเหล้าร้อนดับเอาตื่นมาจังหูร้อนที่เราเสียงดอนไว้แล้วร้อนฝันนั้นเพียงห่างมีผู้หญิงกูเดิงมาดมลากเก่าก
9: ูอินกันไง
8: ก็ต้องถามว่าเป็นร้อนฝันนะ
9: กูอาจจะยังตื้อถงตับลูกอ่ะตีเจอปอกนั้นห้ามเมื่อจับโจมยังไข่ตังเป็นไอจ้า
8: หายมึงเจอปอก็ค่อยถังเป็นร้อนฝันเตี้ยซ้ำว้าวค่อยปอกนั่นเดียวๆอ่ะ
9: อีโซบ่ดังเย่ผองโปสู่ตื้อกันโกซ้ำโปติอันเฮ็ดเขียมันเอาผู้ลองตังหูได้เมื่อว่าเฮอหังก้อยเกาต้านตัวมันเมื่อสีห้องมันเข้ามาต้านไทยกำเร็ว
8: เย่ผองโมซาเฮ้ยหมวกให้มันก็ได้ไ
9: งคือก็ลมหมวกให้มันมันมีอาข้างผู้ลองตังหูได
8: ้เออพูดเชิญห้องมันเข้ามาตันนะก็ค่อยกูมันมาขำเลยอ่ะ
9: เดียวเหอะเก็บน้ำอมนึงนะเลิกมวยกำนึงเธอจะหลิมแม่จังห้องมันเข้ามา
8: เออจับจังมือ
3: ยี่ผองถ่อมโบย่าใครหมวกอาจ้องอ่ะผู้ตันฟ้าลังเพียดเดือดหูหลังกันถันโป้กื้อกังลังดินกะมันคือตายี่โบย่าซ้ำไหวล่ากะตุ้ยยีโซมือสองขวานทอบล่าดำตาจึกซ้ำห้าดิวก้อมหูมันดีให้ดีไม่ดีให้ดีขมเสียงเป่าเสียงดงบ่ย้ำเลยก้อมหู
10: เลยเป็นว่าปงสังอ่ะก้อมสังสังเป็นใจก้อมสังสังเป็นใจ
8: ยี่พองมือไปให้เอามามาก็ฟื้นมือหลังต่างไทย
9: สองเขือตัวไปกี้เสียงถ่อมเกาต้าน
8: ยี่พองลูกบ้านหลังเหรอไรหาเสียงถ่อมโมซาต้านนะ
10: ยี่ซูมือมองเขาเกาตั้งซื้อมือในตั้งเป็นไอซ์เป็นเตี้ย
8: เกาก้อนมูมูยี่หรือไรมาม
10: ัมหูก็ต้องหูตั้งเป็นไอซ์ปิ่นได้ก้อยเป็นเทียมเลิศเตียงน้ำขิมลาเพียนเผิกตั้งอินรอกันจังจับโซหือกว่าปิ่นจำเมื่อกับบ้านรอกหิดรอกันจับโซมาเมื่อไปมาเกิดเขาเกาหลีโกเต
8: ้ยี่พอเมื่อไปหิดจีรอมาหิดใจก็เสียนตีจิบเธอตายอ่ะ
9: เยี่ยผวงมาเสียงจีนน้ำอมเลยเหตุเจอก้างควังอีโซมาก็ไปกี้ถ่องเกาตั้งไฟอาจ้องสองเธอดี
8: ๆเ
3: ออหืมถังเยี่ยผวงอันกื้อกังหรือต่างนั้นจู้คือขากผุดลูกม้าเดียนออกป้ารอกะ
8: เยี่ยผวงเมื่อไปเรียนนะยี่พองเมื่อถ้าเขาขันยี่พองเมื่อที่กระทันถ้าเขาขันนะ
9: ไอ้ยี่โซเมื่อเสียงกระจูมันดีลีล่ะยังขันเมื่อพวกเบอร์สมาร์ขาเก่าเมื่อสังโลกะอ้วงเฮฟังตั้งเป็นดังเสียงดันพวกเดินขัน
8: เออพวกหลับเชิญเมื่อหมูจ้ะ
3: ยี่พองทัดกันไหนวันเออเด้อยี่โซยี่โซท่านพิจเจอไอล่าไอตาจ้าลีปือเจ้าหลงหลังมันไกลๆคุณสอนจู่อาจ้องยี่ผวงจีบใส่ไม่เจอให้เก่าเฮียงจินนั่นปุ่มเคยขำปีนกุนกะก้อยว่ายิ้มหันปูมีอันหู้อาจ้องสั่งนั่นตัวเพียงวางลายหลังกันอยากผิดอยากปองกูวันตุ้งไม่ถามยินมันสิมันซ้ำจังๆหือตายผัดปันกุนกะให้เขาได้ปีนเจอเปไรมันจังห้างก้อยกู้เดียวรวมเดียมปลายออกเฮินกะขาล่ากันเหตุยี่ผองติดอยู่แล้วเฮินผู้ได้หลายวันเนาะมันเถอก้มเคยกะก้มห้ำต้านข้ามเคยอาพังผู้หลายกุ้นกู้ดังดังกันมีวันหนึ่งยี่ผองซ้ำจุกลูกเจ้าเจ้าก่าเล่าซีจงตีเล่าเสียงขาโบย่าผู้ยิ่งเซน
9: เข้ามา
7: ผู้ยิ่งเซนมาเป็น
9: 冇变叶黄，真啊，
7: 真啊，搞变叶黄。
9: 哦，啷啊？
7: 立车。
9: 冇先动耳朵么呐？
7: 真啊。
9: 这是龙庙内婆家个，唔喝着内帮。伊说不买下个狗啊，狗都不熬病咋用咋，还莫恨么呐？
7: 哦，弄完能得，狗不喝能得，唔内暖能得哦。乖喝着龙内当完，狗混酸疼莫安当，混酸疼莫咱内，混酸疼稳当莫大，火不低点哦。
9: 变这样，狗无助。
7: 吴医生，挂针那干么哎？狗喝痰么？浪当黄人，我当喝着狗黑么？
9: 让边上那干狗走边拽甜薯，三毛，咱来共把米滚马堆当边，莫谈啊！
7: 别三狗喝渣们，乖娃狗三唔然你们，喝着疼们试试，还喝见么晚人，我们跟着吗？多人慢，唔将拍然根，少白比哦。鬼比们个把多起那干人唔肯干，往来唔肯干人唔搬散文。
9: 不真，双和更离乌在跟慢慢啊。
10: 走啊，够今晚盘播，上着很一首好，杂在音鼓细细，少比嘞，莫玩狗等美都。让我这边去看，唉，王内唔饿了吗？唔喊吗？够喝着哎，门前如若是够喊。
9: 高音内话，双河黑干爹爹，上王米浪当火嘞，无玩双河，如果将黑黄标炸，乖娃叶黄啊，浪当火嘞，共把宿舍立香看，
7: 三万立香，那万金黄。唔做布米哥内当边来治病人，大家吴医生，莫话唔尼哥啊！
9: 当边来治，边当边尼哥里很苗人，上午做啥饮啥哩哩，阿庄都落乡的，过张平莫话人，爸爸当边来苗大家，乖娃，腾地接站，当边来治嘞，都黑方饮啥哩住，三本人。马家差验查都唔得恶数，
7: 话当时吴医生唔过冇好，高上完内不喝着孤人孤苗啊，一天下毛都挂上边上，别心大挂板挂内住，乖娃内当边苗内，见别大爱本弟弟啊，冇话路，第二号波没好，高等没度，如了慢血管，乖哥好三套，没着呆啊。
9: 哦，平没蛋呢，搞乌丢血的，没团搞蛋，没个人搭靠着冷看。
7: 哦，
9: 本人搞好话，双河都黑黑来住。
7: 对呀、啊，
9: 这个，来等好不麦点，家边快干冷来，等滚来过来，唔奈抹包滚着把面海当边矮子，滚奈当边矮子，一等滚丢人好，好多米阿康苦拼脱病。ผมกันเป็นเฮิร์นขาล่าการเหตุเยี่ยมลาตั้งเป็นเอาลิกเอาไลเจอได้ซะ
7: อ๋อ
9: จอมเสินเชอตั้งลองเจอให้เหตุถึงนั้นกุนเจอปามยังให้ตั้งเป็นไอจือจิมตั้งกุนเจอได้ตั้งเป็นไอจือนั้นโตอาจ้องใครหมอกเหอะไอ้ปียงเปิดเจ้า
7: อ
9: ันหนังโปเมกุนตีเฮิร์นไอ้โก้เจอได้ใครใครให้เขาโดดด้วยอาจ้องมาตินตัวมันเปิดเจ้ามีอาข้างอําเสิงควังเดิงถึงว่ามีรังดีตัวเยี่ยมยาตั้งเป็นหมอกให้เขาตัวไล่ซะ
7: อ๋อ
9: ซ้ำเปิงเดิงเอาเปียงหลักโคโซตั้งจินเหยียนให้ฟังเยี่ยมยาตั้งเป็นไอจือเติงเขาล้ำได้มาว่าซ้อมหนังเก้าเปียงเจ็ดชาเยี่ยมยาก้นปลาเปียงให้ตั้งเป็นไอจือจิมตั้งก้นให้ตั้งเป็นไอจือนั้นเจ็ดชาผู้จังสักเลี้ยงยาสีหลงเลยเสียงจังเดียวเหมือนกะสีหลงเลยเสียงเยี่ยมยา
7: อ๋อ
9: ตัวจอมอาจ้องปองเตียนเปียงจ่าเยี่ยมจ่าหยาจังซำฝากขึ้นมาเหอะโมจ่าเสียหลงเลยเสียงเลยเจินตัวจอมเยี่ยมจ่าเหอะ
7: เ
9: สียหลงเลยเสียงเขาจะเป็นเกาปองการหูได้ยาวเปื่อไหลก้อยสู้จอมโมจ่าต้านนั้นจัดชาดีดี
2: 装瓶装盏，金渣渣，当边都将黑放来煮沙。
10: 哦，
2: 都来过木碗滴滴平本都套入。
10: 对呀、啊，
2: 弄不孬，藤娃唔装看木渣，腌渣滴滴，阿装做得香啊。
10: 做的呀，
2: 做啊，不来整吧，冇白怪黑子大家大买啊。
10: 嗯，
2: 三分人，个人搭两只本内户。都没让麦电慢慢莫扎如果将暗省阿庄滚变好滴滴
10: 哦
2: 人滴过早在乱门两者将找个难当地啊乱来门都挡着
10: 嗯
2: 当着边黑当边矮子乖咪傻苗
10: 乱来狗狗呼噜不咪滚马的慢来算大脑变得浓滚硬干等咪集合一辆三秒内，
2: 在啊，平人内，生娃双去歇歇，怪树装接哩哩，摆好怀麻集做根，就唔将集合根啊。
10: 嗯，
2: 拉带咪集合一辆，轮人藤娃树的奥碌碗爹爹，首先家富有保健员来先，谈阿庄哩哩。庄人则莫在单人，接差哩哩。ตื้อเปียงจ่าเมียวเมตังดุกกือผัดกันนั่นตัวจังเลี้ยงได้ดุกดีล้างงามจื
10: ออ
2: ลองเมื่อเหลียงใจสิเปิ้นนั่นเป็นน้องสองเขืออยู่ตื้อกันนั่นเจอ
10: เจอวะ
2: ก้อยสู่สองเขือล้ำอยู่ตื้อกันนั่นเฮ้ามันตื้อถงตับดุกหยาจอมจังจับเฮ้ากันอ่ะ
10: อืม
2: เจอหมูตื้อถงตับดุกไ
10: งหมูอ่ะจอมจะล้ำตีอยู่ตื้อกันนั่นเฮ้ามันตื้อ
2: เจอไว้สู่สองเขือตุกหัวตัวหางตื้อถงตับลูกกูปะเจ้าจังเพียงปู่จาเปิ้นหนังกันได้โกงมือวันดีดีอะลองมาเนาะกอบได้โกงมือวันดีดีเกาเอหวังเบอร์มั่งปีมาแล้วเสียส่งเจ้าชาดีปะอื
10: ม
2: อ๋อเจ้าชาก็งตับออกโ
10: ซอ๋อไว้ว่า
2: บอร์ยังเหลียงใจที่สังเป็นวังตังลูกอ่อน
10: เออยังเหลียงใจสองเปิงเปิงหนึ่งปีนไม่ฟังเล่งลูกซ้ำเปิงหนึ่งปีนกวนเท่าตั้งสองป่าตีเหตุ
2: ลองเล่งลูกอ่อนอ่ะจิ้มไก่ปวดต้านกัวก้อยสุดจอมค้ำหมูญาติสั่งดันกาเหตุเจ้าจังเล่งได้ลูกอ่อนดีดีอ่ะ
10: อ
2: ันหนังปนบัดเบาแดนก้อยสู้สูมีเจอหัดบ้านแก่นเจ้าจังกูสั่งอ่ะ
10: อืม
2: ดังขันสู่ตัวตั้มเจอตูมีลองบักตินบานบานตัวจังอำเสงอาจ้องกุ้นเปลี่ยนให้ดีดีจู
10: อืมดับเจ้าอุ้ยเซนเฮ่เกาเลยหู้ลำไข
2: ่พองใจเมื่ออ่านเหตุเหต
10: ุอุ้ยเซนเกาแก่นเต้ฮักมันเกาสมบัติมันตัวฮักเกาเกาก็สมบัติตั้งผิดมันปองในมันยังจะเสียเจอเหตุ
2: เย่พองเมื่อเป็นสาวเจงเย่เอลูเมียตาโกเดงเกาสมบัติสองเขือหรือก็จังได้ดีจูสู่ฮุบสู้ดังตั้งขันเจอสังตัวมาขากอล่า
10: อืม
2: แล้วเจินฟูเฮาว่าหลังมีเจินเชยเยี่ยมกูกูได้ตั้งเป็นไอจื้อกูป้าเบี้ยงไข่ไอจื้อเจมตั้งกูตีอื่นเขาจะได้นำเตซ่า
10: อ๋อหลับเจออุ้ยเซนมันเยี่ยมกูเกาปกติได้สาวปีเอากำในเกาตีโฮมันกูกะกูวันวันอุ้ยเซนหลับเจอเมื่อเกาเชื่อขึ้นเกา
2: เออเมื่อตัวไงมิลองสังจอมาคาตุล่า
10: อืม
3: ยี่ผองกาขามโบย่าไล่ยาหกวันรำยีซูตั้งก้นเจอโหมเหตุการณ์จินเข้าหลักนั้นยี่ผองมาถึงว่องเขาเหตุการณ์ตีเซินเจิดนั่นเนาะ
10: ใช่ก้อยย้อนถามก้อนยีซูอยู่ที่เหตุการณ์ไหน
11: ท่านนี่ทางไว้พูดดูจินเข้าท่านนะ
10: ดาเจอใช่ยีซู
5: ยี่ผอง
10: ใจอีซู
5: ยี่ผอง
10: มันเป็นสังซา
5: เป็นสัง
10: ก็มาหับมาขึ้นเฮิน
5: ยี่ผอง
10: ใจอีซู
5: ยี่ผอง
3: ยี่ผองตั้งยีซูน้ำตาบมบำกำมือกันจินจินหูกูก้นไหลรู้อ้ำต่างจอมข้ามสอบเสียบ ก้มกูน้ำตาโดดิ่งยิ่งบาดล่าเสื้อโบยำอาพังอืมบีคำสังตังก้อยซ้ำอืมซื้อผักซื้อหลาน

0: Yunnan Sense Boy Smartphone Prada Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai
1: Yunnan Sense Boy Smartphone Prada Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai Nam Jim Yuan Lang and Kim Yun Tang Naga Ai Ndelang Ashi Dash Boy Dian Nang Nalu Nashi Gan Zuo
2: 习近平干部爹蒙的蒙正沙巴地蓬邓阳武自蓬入到邓阳武红森派卡着克美时间。习近平蒙加拉蒙的坑忙他立刻派卡着克美时间。蒙多顶能多鼓浪能旁路上来这半亩铁爱自安娜到旁蒙正沙姆站所跟人派盘 TV 松拉空这男子朋友昆明国婆朋友是个但您那南北来我那了您米阿藏做内格顿清楚格罗什布罗那扎格荣格罗庞瓦爱是个萨空不得蒙多尼总塔萨空国不点爱没塞班动过看那像莫尼格罗什布罗卡瓦爱是个内格格对张不杀西双班那内格没领过萨朗丹塞我爱是个但您南北不算朋友呢让世界让他恩萨天南格来爱让配没地是多爱啊让眼个地住在昆明啊是有的在外世界为女瑞拉蒙的能论个把他没有蒙的那么什么在西门爱世界世界提到我爱旁习近平啊嘎多米天么昆明为你拜帮的呢亚鲁乌的世界这么的旁忙嘎是大哥恩泰空主亚他米尔蒙丹斯胖巴蒂跟着东空摸摸度蒙丹登阳我习近平蒙正沙子胖腾路过甘波迪亚蒙丹蒙正沙巴蒂碰登阳我子胖入到登阳我红森派卡着空无爱习近平尊爱亚样蒙摸今天是阿姆烟并不萨拉该叔叔诺拉格来晒哇塞铁么人米尔蒙铁甘波迪亚蒙蒙丹的空过大根顿脸拉格来晒比姆萨拉姆塔姆杜姆拉列卡姆拉叔叔拉姆塔丁曼拉姆辛那是阿姆燕吉姆拉西姆萨拉姆增卡热战拉姆塔刚刚爱恩滚上阿普罗克瓦拉爱阿爱红森尊爱蒙姆金比姆萨拉姆格拉库拉格来晒曼瓦蒂姆甘波迪亚蒙丹过米瓦蒙丹铁库靠爱拉姆是格林克瓦米瓦蒙丹恩爱沙日我也看萨拉姆是跟看哇你要蒙的蒙的了母嘎马卡是本恩坦路那拉姆塔刚刚没地是多跟您热了带哭米来来台湾腾江爱拉姆帕马卡能看爱是沙库姆苏沙爱马拉说来三年帕是米高爱拉姆过甘波迪亚蒙的你要养那摩蹦里过那双看得顿爱拉姆热甘波迪亚蒙的过你要蒙的你铁绕中蹦那是沙库姆苏沙爱朗佩这般爱慕接受格罗克瓦那甘爱阿爱是大哥恩泰空主亚他蒙的登阳我习近平北京蒙正沙子胖腾诺哥你要蒙的过马萨马萨朗库克三观度爱蒙加拉蒙的坑忙他立刻佩卡着空无爱蒙的了空那我阿姆沙尼过贝勒多恩南他米亚蒙蒙加拉蒙没人也干不干抗喷中国没点烂呢蒙的了空呢没这么开朗阿脏不当高做爱的增卡热战往那哭图什么那日那哭是不拉得嘛爱是大哥恩泰空主亚他蒙多顶能多哭浪能胖路上来这半摩铁爱自安娜到胖蒙正沙漠站所跟人陪伴 TV 什么拉空这男子胖昆明国破碰谁自碰他真的真的爱东空摸摸度习近平啊让胖路上来这半摩铁爱赞啊到胖摩碰里他可尊爱啊强不尊嘎不尊不尊密着三年送终身啦看是都不看哇蒙不上你拍恩通胆萨克斯姆日拍恩通胆爱拉姆是跟看哇啊点那那啊就只算让胖路上来这半摩铁爱赞啊到胖摩碰里刚刚跌出个罗个渣蒙多顶了他用能胖路上来这半摩铁 爱咋那到胖蒙正上么站他往不当蓝南路蓝那苦所跟人看完那因南不得蓝过么点摩拍图什么看完我说么站了爱蒙啊三站年在正卡站么三半动格罗是比那么多看完个扎是了端让爱爱爱蒙多让多摩么多往宁子碰萨了没汤嘎嘎蒙是嘎无爱但您是大哥恩泰坤哥亚过南巴松是这苦浪蒙不进能胖路上来这半恩泰日但是你安铁蒙多啥是过那年过可是不然摩尼格罗那可是不然浪阿喵喵苦然妈阿里阿妈尼寂寞着浪那到胖浪陪阿强拉人没干浪是过能胖路上来这半摩蹦里浪样是过铁摩蹦里他路拉哎阿就恩西尼没蹲单人พงษ์ชิงราติงกรณ์นารามาอลิยามานีมาดูก้อนนานันนางพำลุชาเรจับปัดครั้งมานีฉลัดนาคูสกุลครั้นว่างไอสตากรุนเธอคุมจัดยาทาอินันมงตัวแค่มูจึงคาจัดแค่มูมาเจนเจพงจอมพงนีกว่าฉันเทียมูดับกระตานาอินเจ้าจังเฉิงกงสือพกาดับทาอาจังจวนเนยกรัดตุปงจะพงเทียและนิ่งมีอาจังจวนเนยกรัดตัวนึงครูกลัวสปลอนนากลัวมาเดียมวยงามกลัวพังเอ็มสัตกุมลากลัวมาไอรู้สตาตัวอย่างมวยงามกว่าทิ้งละของเอคุ้นสนิทนิ่งแต่ถ้าชนิงก้นนากลัวสปลอมูกลัวครัดวานาเรียสื่อกรรมชาเนียสกวนเจลูไอนำไปชิมงานหลังนามงานนิยสตาลำกลัวไอเตียนมันทาสักคงมาตบมองตัวนี้กว่าจอมทับสักคงนั้นกลัวมาเตียนล้านนาตุงคงมาสัตปันตุงกว่าขั้นนาไล่ลำกระบะจึงคาสระมาเตียนไล่ลำแพะมาตรงเฉดได้กลัวสเปรอะมากามัวอาจังจวบมาตั้งสวดลากระท่องท่อนสวมเฉจ่าดูครุงลำกบมากามงจิตมายันสวมเฉจ่ามงมชาณีสุดสู้ว่ามงถึงรับกาจีกรามัวเราทุชหมดครั้นว่ามงจิตมายันสระกระบะมังอาจึงคาจัดไอสระนั้นกลัวมาเตียนไล่ลำท่าอุ้งกุนกับคินดันน่ะมงตัวเดียงมงจิตมยันตั้งมาตั้งจัวไอ้ขู่จังคารอจัดว่าไอ้ฉันล้ากึ่งไอ้ชาตั้งด้วยไอ้มาเดียมาเดียนล้าครัดว่านาเรียสตากรุนเธอคุ้มมึงอาญาท่าอินันมงตัวมันนันเนยกระยี่กล่าวไข่ก่อนชูแค่มูจังเวลังจำสิลิชจังมูชีช่องปานามาตัวมงตัวท่ากลัวใส่ผ่าเจอซาฉันไล่กษานีก่อนมันนันเนยกระยี่กล่าวไข่ก่อนชูแค่มูจักตบสมรูมาเจนเจก็สิมาดูในขัวลังครัดว่าตัวโจรากต้นลามเรียนนิเทศยังนาทรงจงทั้งลุทั้งไล่คัดเรมาไอฉลิษยังโมทามาดูใครไม่คอมไอเนยกระกระตวยจักกวดเนยกระยีกวดดูสั้นนาเนยกระกระตวยไอโมนีกลัวครัดว่าไอมาจวดผ่าเจอซาชินไล่มาชานีเอตะปงคันเดียมเจียงลำนี้สั้นล่าเรมาไอมงดันอุ่นคุณปวดมดดำนี้อินเดลปรันทัชปราดันในจะพันก้นนาเจลูไอสตามงาจะทุ่มตัววาดูยังมงดันติ่งสิจอดตนไอตัดสดจากขึงไรก็เชียนว่ากดีมลิชิดูใส่มจวดันอุ่นคุณสังจดลำท่าและโตนังคำนันเดียระช่างวาลูใส่ย่าอย่างท่าอันเทียมงดันอุ่นคุณปวดนันมของลังไอจากขึงไรนี้เกรลวันไอคูโลจัดวาเซเทียมเรนย่าอย่างท่าเช่นว่ากดีมีเรียมสมวันครูดูนามงการติ่งท่านำปลงไงก็อังไงเดลปรันท่ามงดันจังคาจัดโมกุมและโมรับตัวนี้ก็มงดันสุยาสุดการโมก่อนดับนี้เทียรอปูกาชาเดียแต่นิ่งนานำปมสมพงงูนาอารังเย็นกดีครูใจคุ้มงาดูไอมงดันเตียนนานากุมโชคควยลังหลังมัชปราดันนาตั้งสยมโรงแรมสาเทียนนานกลายไอลำท่ามาดิชิโตะครัดว่าง่ายมีอามงดันไว้ในเรลามงดันก็ซาจุงง่ายแต่ก็ซาดับนี้ตั้งชนะดันยังมีอามงดันอายามชามจันไว้ในเรลามงดันนางนนทาซิมาเซลัมเพครักเจลูไอมีอามงดันอายามชาลังแงมีก็มู่ตามันไองามาไอแต่ชาหน้าเดียนเธอคุ้มจันยาว่าดูยังไว้ในเรลามงดันเธอคุ้มลียานาและจัลนาเรียนนางนนทาซิมันไอมชาก็ทิ้งมีมาลีใจมังอาชีดูมาใส่หนึ่งหมากก็มันในมชามงทิ้งมาสมละใจมังอาชีดูใส่การบวชยามงดันแค่มูมลิงมูงานขันมูก้นดับกาจุมชาจินเฟยนันเดลปรันทัดจุนไอ Cambodia mongda ni go nampal ngai ngu na khamu glosh pro rung rai ni phe law mong khrang lam khu miwa mongda de tu shpro tan na lai lam pho ton sai de go Cambodia mong ni ngu liu lian wa dab lu ngu si re khamu glosh pro rung rai ni phe miwa mongda ka siang kan ra de piang tok tu shpro tan na lam nan re thiam ren tho sa a tie mong shong de na shim nga ya go na Kunya dang du ai a bian guan na, lupa mi dang guo du kha shi yom gong lu ai mzhu. Cambodia mong dan, kamu glosh bro rung ren a, sheng zhong ngun, manam ga shu tat lu na rie nga ai. Dei shan na a bian shi dang gru ntai kun sini ya ta, America mong dan ni, yilang ni pe pian mong ku sang gam ma ai. America mong dan gen zhuo gaman dam ni, ko shi bra shi ga shi bra na zun ai. Kumsamagam Tulang Pu Matumatune Gatata American Piani Go Ilang Ritana Masasha Lomalope by Kapkatwase Namae Shigam Dagna a Kopsham Shani Delang Nashiga Go So Antishna Danere Madunna Si Jinpin Aga Domi by Jomadaga Nijisat Nanshin La Tejela Amil Shani Kundung Kulungay Zon Mikrum Kunamazum Lamlumon Nantha Rao Jomshkun. The Nimi Shijinpina Gado Mi Shin La Kinglakong E Shimanganing Shidamangan Tai Kungruya Ta Dung Kumomadu Shijinpin Yisun Lamuga Mokop Mga Motia Gatong Tan Lamuga Yenya Emobongli Glokajana Lam Tia Siang Na Achang Mutunga Matumatunjotan Ai Yisun Lamuga Go. อันเทมงดันนากรามนูดันไอตุกุสุนปวดเรอันเทมงดันก็มะชะลอตุโมกาชาวไอกริทมงดันสะลวดกออันเทมงดันกดิชิดูไอมะชานีชะลุชานาลัมเทเซียงนาอีสุนลโมกาอะจอมกอมกาตอนาลัมเพตุดันตอนไอมะจอกจิมีมงไมชุชัยไอชิงไรนาอีสุนลโมกามกอมกาทุงตระเพตระกรอจาไอคูชตุปขัตมาราไอ อิสลามูกาลังกอเอโกทับทุ่งเอโคไปกบาตันเอตระอาจอมสตุปขันวากระทองทอนลโมกาเย็นยาเอลัมเพออาศัตสังอาเอโคทูชมดขันวานนาจับกางกบาเพมกบมกาเอจวนอิสลามูกามกบมกาตนราเองาเอมขังมวยเทียมีปุ่มอยากลามชลันชบรรยานามินมงเปียวกาสนมงสู้กา
3: ชิกามดังงาไอคอบชรามชานีมะคอมงวยชปออาเตียนไปตุราไอนดาลังนามะคอมงวยชปออาเตียนทาชองเดนังนาไลวายูไอปิโอลาไอมะคอนนีจอมตัดยูกา

0: ชื่อกามะตะงาไอ้ครอบชามชานีเดหลังนามะครอบไม่เดก็ปังตะมะเสเดหลังนาชื่อกามงเดก็ปังตะมะเสกาเรียยานาหลังเบครมกาย
1: ีนาชูสุมจวาเต
2: อะมงเนลิสุงโจมะจิงอะ
1: เวชู
2: ฮีชู
3: อูฮูเนซะลิชิดูมะอะจิสุเตจวามะกึงอะ
2: กิมันเทโรติอามานิสุนิวาชูเปบูอาจิสุฮัวฮัวเตโรวันเนดาชานังอะอิจิติมะเนกวาจิสุเตลิสุงโออิชิดูมะจอมะกึงอะทีติโตจอมะกะโลอิชิมะมิมะทีเมซจวงอะชิจิปิงเนเจปุเซซิมิดาซูชิท่านอีเวซูชิฮูเซเตมูเนฮูกะวาชิจิปิงเนโมจาลากวากวาซงลีทาดิเคเตมูเนฮูกะวาทีเซกวาชูรูเยพิโดชิบูมะเตกาบีไอ้สนับด้วยภาษาฮายุกับชาวโลกรู้ตัวบีเซจยานาจิตมาคุ้มกว่าคุ้มจิกว่าฮวากูจังจือเอ๋อลัวอาเจม่าสิสวาปานากว่าฮวากูจังกูกว่าอือจังอุยเนียว่าสิ่งนี้สามพุทธิปุอือจังอินดูอินสิวุลปังอุยดูปุชูเฮนิสงวาเซเปกัตเตม่าอิตกว่าเจชิลว่าวันนี้จุลากว่ามูอาคันลุลามากว่าจูจงกัสูฮิยุมาเซมามุยว่าอามุญญาจิสุเดอิมามิมาจิจิมุมาจงมังอ่ะ秋寒二十九年，中国中央总书记、国家主席习近平年，人民大会堂制度一的瓜，揭布在人民党主席、参议院主席胡锡进莫来胡个话。习近平年提的办啊，阿们母国的对比，母子路子瓜是干嘛阿克不拉年话？中间你观念，我来胡锡进不拉嘛瓜比峨眉密码直接一，可得是干嘛瓜你对数一？母子路子瓜便是领着大例子。每届特里兹马比尔向我提例子办啊，后三年提例办啊，某个对对瓜是干嘛？阿里不拿年马瓜，今不三年一家马大伯，总管带他来喝，总管提马领阿马带出，总管的管家提领子往往里子马带出，台湾一点钱比结瓜，自然我艺术汉酒店马出，家和是瓜最是为艺术的小马年，阿们今不三瓜，怪师傅每届一脚都算行啊。接不在提前年，总归提前的瓦莱胡斯

아머니, 왜 시토노 무과마 나나가?

0: งขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอวิทยาหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระติดเวลาข่าวสารใหม
1: ่โฮงขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอวิทยาหมอกันได้เพจเสียงฟังข่าวการดงในน้องพระติดเวลาข่าวสารใหม
2: ่ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปองนี้ที่เพจมีสีจิ้นผิงสุนหันตาหงสันหูปิ้นเจมินตั้งสุสีเขินปิ้นชางเหยียนสุสีในพระเดชคำเอ็นสีจิ้นผิงสุนหันตาทาลีเคอผู้ปิ้นทรงทงพระเดชเมืองจราโกพร้อมโจเตียงสือเตียงขวาหวยไข่ตันเจียกไว้สนโนไพเมืองฝุ่นต่อการกักแร้ฝีญ้าปางและฟางแพร่ไข่ลูกเอ็ดรูที่หกตั้งเส้นอยู่แย่งเมืองเสียของพำโครงการตามตัวเปียงยางปีได้นำสางหกปั่นตนหลังที่หนึ่งในยินนานเจเจตั้งเขาเฮ็ดแต่ห้องเจ้าจักแวดจอมตามตาไม้การสั่งเตียงแต่ห้องไหมสลาดน้ำงามโพจักป่ายางอยู่ตีป่ายาง12ปนาหันต่างป่ายางเบ่เงินกำมนการเอาของเก่าเป็นของไหมรูที่3ในปีนี้โคหอยเศร้าหากโกเย็นและปันตกมาพระเดชไว้หน่อยหยุยลาปอเกิดเพนดีไม้ขำรับป้าเหือพยาสรอนพระเดชทรงโกตายไปเบ็ดก้นบ่ได้กวยฟังคณะข่าวสารใหม่เข้มถีเดินหกหลอกสะหกคำสี่จินเพนผู้เป็นจงกงจงยางซุ้งสุจีขึ้นเป็นสุสิพัฒเดชอยู่ตีจันมินตาคุยทางหันสุนาหันตาคงเซนผู้เป็นจันมินตั้งสุสีขึ้นเป็นช่างเหยียนสุสีในพระเดชคำเห็นสี่จินเพนที่นักว่าเมื่อโดนเริงการเนื้อโลกได้บาดเมืองเป็นใกล้หยงยาวหลักเดียบพระเดชทรงโกและพระเดชคำเห็นสองพระเดชต้องได้พร้อมกันอยู่ในเริงการเป็นใกล้หันฮัดถามการอยู่ในเรื่องการหย่งเย้าหันเสมอเธอขึงเปอร์บัตรเมืองเตียงนิ้มปุกเนิงแค่มีความเรื่องการหมั่นเวินไปร้ายคงเซินออกปากว่านางว่าเรื่องการเนื้อโลกเฮ็ดซื้อเป็นไก่พระเดชคำเห็นตั้งเก่าถึงไปขัดแข้งหักเปียงแฝงไฟต่อพระเดชทรงโกขัดแข้งตามเพ่งยานมีพระเดชทรงโกหนึ่งขัดแข้งกับมวลพระเดชทรงโกเปอร์พกดถึงพระเดชเป็นเสียงเดียวกันพับจอดฝืนต่อเรื่องการแบ่งยาอันบัตรเมืองไต้หวันเอกดัดนั้นพอตีจองการเพลาดปัญญาอยู่ในวังโลเจ้าเตียนสินคอยการจุลายนิปินการนักพระเดชคำเห็นมาโดนที่ได้ออกแข่งหยับกันนั้นพระเดชคำเห็นสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกนับตามอาญาขนาดตาตีจองการเจ้าเตียนสินอยู่ในวังโลคอยการจุลายดันหกหล่อสะหกคำสี่จิ้มเพียนโผเป็นสุสิพัดเกตอยู่

0: 人民大会谈很苏纳很大，他立刻普遍中地拍跌孟加拉国安马苏坦拍跌中国南普管安双拍跌พร้อมการปุ้งเผยานสางการเลิกใจตาอยู่ในโจสขาดใหม่พระเดชจงโกและพระเดชเมืองจลาโกเป็นจุมฝ่ายเดียวกันนั่นตัวโยเหอเสียนตาสองพระเดชได้ปุ่งเนื่องไปตามนามดีสงเดินหกหล่อสาวหกคำพร้อมโจเตียนสือเถียงขวาหวยเคยการแจกไว้โซโนไปเมืองฝืนต่อการกักยาฝิ่นยาปางและฟางภายไข่โรคเอสรูติหกตั้งเส้นอยู่ยังเมืองเสียห้องพร้อมโจที่นักว่าที่ได้ทำเพียนก็ได้ตามใจความการจีเนใหญ่นักแห่งสี่จิมเพียนทรงสูจีที่โดยการกักยาผิ่นยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอดนั้นคัดแข้งเอาไพ่เมืองเป็นการติดนักเอาชีวิตเป็นการติดนักเคยไปหึงยาวคัดแข้งหยับการกักยาผิ่นยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอดถือดีโซโน่ทันตายและทันเนื้อต่างเส้นคือเปการกักยาผิ่นยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอดไปเบาขาดเปิดตัวอยู่การสั่งเตียงบ้านเมืองยินนานโจประเดี๋ยวนับเสียงปรากฏถึงตาไม้ปุ่งเนื่องกล้องปิงหยา381หายานออกโครงการดีวางเห็นผู้เป็นสมัยสูจีเขาพร้อมพร้อมโจซื้อปากกรรมปีนี้เดินหกหลอดเสาคำนี่เป็นมือวันกักยาผิงยาปังเนื้อโลกปอกที่39อยู่ในวันนั้นบาดมังจุดีในเส้นเท่าจุนุ่มพินั่งไขการเผยซ้อนการกักยาผิงยาปังเดินหกหลอดซาเปียดคำยินเจ้าเจียงเซินกงซืออันเขาปอกปิ้นยินานเส้นนงฟ้าจีทอนยกพร้อมโจตันหาการแปลงยางคือจองการสั่งเตียงยางปีได้นำสั่งฮอตถึง6ปั่นตนจะเจ็ดต่างเขาเฮ็ดจองการนี่ห่างคาดหน้าตีอยู่ในปี2ปั่นปลาย27โตครึ่งปีไปอ้อนเปียงเถินได้ใจหยงผู้แดมข่าวสารได้คูเวลาเมอร์กระเดตามกันหน้าตีหาปีปอกที่สิบหาไต่ข้องเจ้าจักเวียจอมตามไม้การสั่งเตียงไต่ข้องไหมสลาดน้ำงามออกแห้งสั่งเตียงซบตั้งกาดตีปินเชียนเดียวการห่างคาดการเฮ็ดสางไปบ้านตรงมังเกินการหักซาธรรมจัดคือบ้านเมืองไปขอบตังเทคำกลางกรุงเฮิงไพ่เมืองหางมีปินดีหางเตียงบ้านเมืองไปขอบเดียนออกแห้งสั่งเตียงบ้านเมืองไปขอบเดียนตังเซนปุ่งนั่งไปตามดำนี้สูงนั้นเดินหกล้อซ้อคำปานกาดจ้ำบอกซ้อนนำหูหน้าจางเมกว่างโฮจักใจใส่การไห้หน้าไฟไปการปัดยางนายินานเซนอยู่ที่12ปานาเจ้ายกเฮ็ดหมูตายเปียขอบพำการกาดจ้ำบอกซ้อนใครการทำเพียนคอยไล่ตกกันอยู่ในกาจ้ำบอกซ้อนหน้าจางหันโฮจักตามโต๊ะป่ายางอยู่ในป่ายางหันคอยการป่ายางป้าเหือหมูไปทำเพนพอตั้งโต๊ะภายหบปุ๋งและสิงถามกูจะเนืองเย็นจิวเมื่อโดนปุ๋งเพกันก็ว่าเจียงพอถึงเต้นหาดับตั้งพระเกศป้องฝาดเตียนลงพวนสี่สิบโกเชียงว่านำจางการกลุ่มแห้งเตียนยายเข่าบักบาดไหมเมื่อโดนกูจะฝาดจ้างใกล้เกวียงหวยพร้อมกับชายเจินปูเอาเงินกำมวลของเก่าเป็นของใหม่ตู้ที่สามนายปิ๊งเงี้ยพ่อคอยสหกดเย็นปันตกมาลาจาตู่ตาลงพระเดชสงโกตั้งอยู่พระเดชไว้หน่อยหย่อยลาปงเพวาบดายเสียขาดมีพยาสร้อนพระเดชสงโกเปียกก้นอยู่ในแผ่นดินไว้ขำลาผันตายเสหาได้ไปกุ่นหนึ่งหอดถึงเวลาตีบัตรมั่งหันวันซาเปียดคำพระเดชไว้หน่อยหย่อยลาวันซาสีคำปอเกิดจองการแผ่นดินไว้ขำลาบดายป้าเหือกุ่นตายไปหอดถึงปั้นสีหอย50กุ่นคนไหนเจ็บสังหอดถึงสามปันหอย50กุนจินไฟนานผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการไห้หน้าป่าไม้ปูปางหาดีในพระเดชคำเห็นเมื่อโดนออกปากว่าพระเดชคำเห็นประได้เปิดคำสินตั้งไต่ตามพระเดชเล่าขายของสั่งไห้หน้ามาถึงพระเดชจงโกนันอันนี้ก็เป็นสินตั้งไหมเอาเขามาร์กทุเรนกล้วยหอมพงเป็นของสั่งไห้หน้าในพระเดชคำเห็นขายออกมาถึงเนื้อกัดเนื้อลีในพระเดชจงโกนันเวลาต่อรักต่างไปอ้อนสิผ่าวันถึงสาววันพอน้อยมาถึงอาทิตย์หนึ่งยกสูงกำนั่งเองกันอันของสั่งไห้หน้าในพระเดชคาเมนนั้นอันสก้ามผีออกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี่เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2012ตัวเดิน12หล่อ15คำสีจิงพิงจงสุจีอยู่ที่ผอมโซการกึดป้องวัตถุทรงยางหันที่ออกกำผาขนนักเจียออกมือเห่ากำตือมาเข่าเม็ดนำไฟในใจเสียงบอสังกีกังพระเดชเฮามีเสียงกุน13กุดกุนกันแลโปกึดจองการมาเข่าเม็ดนำไพ่ก็จิงผลเฮาเบาใดมีกากำตือหวานเข่าอยู่มือเห่าตัวเดียวจิงจังอามาขามกะลาบาดเมืองตังกุ้มหมันเวินเห็นนี่เฮาซื้อกับเบาไถ่เปิดปีในกว่าโซ่ได้มักปงลงไหลและเบาทื่นนักที่โตขอการคันให้นายโยยัน

0: 光土海孤光ครับยกโย่หัวอยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังสินครับไต่สาเสริญมนต์บ่อน
1: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไปฟังสินครับไต่สาเสริญมนต์บ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนแจ้นั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังวันนี้เฮาดิมาฟังกำคับบทนี้นี่ปิ้นไอ้กล้องหรือครับเพื่อเฮาเบาเหมือนกันในกำคับบทนี้อยู่ไล่ปีไปอ้อนกดจะถือตั้งไรมักหุ้มติบ่ว่าไปหอดถึงบ้านในเมืองนั้นเที่ยวกาดเนื้อลีตินไหนก็จังได้ยินกำคับบทนี้กำคับบทนี้เพลงเสียงนี้เอากำห่อเฮาบอกเหมือนกันนั้นมาเพียงตะวะใดไอ้ก้องหลือตัวเดียวมากูเตรียมปิ้นกำคับไต่ก็มีเขาในตีต่างที่ไฟบ่เดี๋ยวเฮาก็สุกันมาฟังกำคับบทนี้

都嘛，好做个嘛方感ครับ，爱看见ครับ，好在สุ่มยิ้น，บ้านเมืองไต้สุขสบาย，江湖เมืองลงเมืองใหญ่，มีมาไว้ได้หึงยาวนั่น，บ้านเมืองเฮาเฮอเฮิงเปิงไซ，ไผเมืองหังมีปิ้นดีมา，มีป้าวินีฮิตเบิ้งเก่าก่อน，โจปูหมอนสืบมาไว้นั่น，ยินดีต้อนรับสู่เสามาแอ๋ว，มาหำเปิงถึงป้าวินีภาษาไต้12ปันหน้า

และจูกัวมีที่มาที่แพลาซวิทากากาแทว่าแต่โตอีกาวีโดคาติคาทัพชิติยาติกิตุวีอบุเลตีจ้าเฮจ้าวิทาวาบาจิพจัยพ่อจูกัวเกติเกียจ้าดะและตีจ้าเฮจ้าวีวีบาตาวิทาวาบาไกตุโยขอฮับปันชิคนกจ้าจูสิสิจิพีเปจีจะมีตาหุ่ยถ้าเยลุมาขอจูกอหลานนานดาลาปามูจาลากอจูลีถาลีเคทามอดานี่มากอจาวิสิมาปาติเกียติเลเจดากาตาวิลิทูโตชูติเกียติเลนี่มากอจาดาชอมกีวีอาเกียดาเลกอตีกาจตุขอฮับปันชิคนจะได้มาวีขอพอที่พอวีขาดตัวเวละไอ้จื่ออาณาขาดตัววีหุยจีคุยมีออกไข่หุยขัวจะจะกูวีน่าเชื่อดีแหละชีจีปีจู้ซูจีกูตาวีให้ดีกาจื่อมาชิมาเดดดีแหละมีย่ามึงกูเชื่อดาจื่อจู้ฮาอมีมึงกูเชื่อดาจื่อจื้อเชื่อโม่เชื่อดีแหละวีขาดตัววีแหละไอ้จื่ออาณากูฟ้าวีกาดีดาจื่อยินดีที่ได้ฮักกูจีวีดีให้ซาบะยาวดีขาดดีตัวกาจื่อเซวิสุจิวะนี่คุยโอเคแล้วตัวกูชูจะขอขอฮับปันชิคนแล้วมีก็ขอเสียจะก็มาฟีตัวซึ่งอยู่ที่นี่ยันนักเสือมาช่วยมีก็กาทูมาสีมาวิกาติฮาลังกากูยันไหนยานักเสือนักตัวยีวิทัฟฟ้าที่พอลีที่จัลลีฟีตัวซึ่งวิกาข้ามึงกาวิโอโลทูมาทูโตคือดีแล้วยันไหนยาคอมีคาฟีคาตัวชีวิตตัวสิลาจิความบัญชีหินยินาเซอร์นุฟานุเคจิทว่าอมูฮอวีวิจารจัตุกุสกาดีเกอจักเอมีดีจาวีโอโรเยดาเวเลขอฮีดีจักเอชัวฮอเกจิวีตัดเด็กตัวเวอลีดีดีคาชิตัวชาวดาวิกุนี่เล่นชิสขออุสฮาบาขอมาท่าดีเปเลตาเยกิฮาลาตุนี่นับบุปการีเบียวโลที่ชิงามาง่าขอโอยาขอเดือดหุ่นจูดีกีตุวีดาจาวีอสเดือดหุ่นท่าจูดาเลมิจมิจ้าโบกีเกียกโกคากูโบวีโอคาท่าจูดาเลดีจ้าคาชิมลาจีคาโลเกจีดาลาจีเชกีเกียฮาชาดาจีมิจจ้าวิมมิจ้าโบชาลาจีมิจจ้ากูสวีกาคาดีเกียโชเจเลดีกีโอกาอยู่พูเลมิจจ้าชิมจับมลาวีออกเกงามาลูแพลาจีมิสจับพิมโมจีมือวีมือกาลีวีตีมาเกแพลาจีกว่าปัญชิงันยินาเซจึกแอมีตีจ้าวีออกเกออกจากตีจ้าละมึงจูมาจีพีวีสวาปันอาเจอตีฮาลาชูจูให้เราปะโชคือออกเกอโดดีโตละมึงทุ่มมาวิธีกับพ่อจูดาและทูดาเจดาวิธีชูจูมาวิโคมีค่าจะแก่ชั่วปีวีออกคืออยากเกลเล่ชั่วมาปีวีติฮาล่าอยู่ให้ระบาดชั่วคือสิกางงงตีเล่จะสิกาวีออกล้อจื้อน่าฮาล่ากว่าจะหนึ่งจุดชิดสุดทุกตัวตาวีออกล้องอาฮาปาทากาวีกว่าจะที่มาวิเคราะห์ดักดอกคือติกตาวีโอชิวาวาชิวากาดักกาดอกกาวีโอสือออกให้ออติกาชูชิดคือกาวีจุกดักกาฮอกาคือออกคือติกวีกาโลมาลาลีจ้าชิดคือติวาวาเชฮีขอฮาวาชิวาเฮกามิงกคูอารอติเมเชตาชิดจื้อกว่าจะฟ้าจ้าแก่เกวียและใช้เสื้อผู้เจดาและมีติจ้าท่าโอยาโมเชวีกว่าจะชี้เยดาวิฟขอฮันชิงาวาวาบะปียาเอเละโมบีโมสปาเยวีกากาบิดูผู้ชลเยเกจื้อจูกัววันนี้รีลาอ์ตาตาวีจะเชื่อเกิดตัดสกัดทุกตัวเปล่าล้อราศีวีจูกัวช่วยให้กาวันนี้รีลามีชีวิตของสิ่งที่กาจะมาหมดสิโอ้ยันชิฮินท่ากาบีวันนี้รีลันชิโอนท่ามีชีวิตนับผู้วิเคราะห์สิ่งที่ป้าช่วยที่ฮิโอหังอาชิกากาน่าจะช่วยป้าช่วยกูเสียที่ที่หังอาชิกากาจีพูดใจหนุ่มลีจีผู้วิตัวกูมาป้าจีฟินาผู้วิที่พูดใจพ่ออารมณ์ที่จะล้มมีอดีเลยจู่ก็ฮอกไอวีมือว่าโม่ฮอกไอตัววีมีหน้ามาคู่อยากกูบอกชัว
亚哥这里家来只不再米味加卡一时的鹅的就

คาเทยลีคนาเชรีลาหูมาโอโชลาหูบาปุลาวิโตโคมันมาโคเกียนาอาเกียนาลีแม่ท่าแม่เลยโชวินมาโดคาแต่ลาตูแม่

ลาหูมาหนอวีโอคิโอนาแม่เพลชิลิมีมาดอคาติยาลิลิกาฮาลูดีจ้าลาหูยาลิคนาเปาโชจ้าตาเลงาฮิติเกียฮาจ้าเคเมลิโคโอนาฮันแม่

พะยากุโทลาหุมาติกาลิลีกะฮะลูดีวิมาหิเมติพาลาหุมากุโชติกาอุติกานิเนลาหุปาทากุเมจิลิโคกามากือลาชูโชทาฟาเวคีติพาโจวิโยและฮะลาหุมาทาชาติติยามิโอปุลากาวิโยจะตาลาลิโคจิติโจนาฮันยิ

0: คาเทเยลิโคนาเชวีลาหูมาโอโชลาหูบาปุลาวิโตโคมันมาโคเกนาอาเกนาลิแม่ท่าแม่เลยโชวินมาโดคาแต่ลาตูแม่ชีโมลาตูวีโมทุยายูอาลาหูโชเจอกันมิคาวีลิแม่โชวิโยอาลาหูยาติกาลิเลกาลาหูลิสิบิวจ้าตาเลยลาหูลิสิบิวคุณแม่ลิโพนาฮันเน
1: Cha da ba.
2: Cha da ba.
1: Ba ja.

아머니야, 왜 시토로 무과만 나나가?

0: 风开海鲜爬山云南不料比亚猫干带铁鲜放烤干冬内脑发电越辣烤山梅
1: 风开海鲜爬山云南不料比亚猫干带铁鲜放烤干冬内脑发电越辣烤山梅
2: ผู้ฟังทั้งหลายขณะเขาสามัยปองนี้ที่เพียกมีสีจิ้นเพนสุนาหันตาหงสันผู้เป็นยันมินตั้งสุสีเขินเป็นช่างเหยียนสุสีในพระเดชคำเอ็นสีจิ้นเพนสุนาหันตาทาลีเคอผู้เป็นทรงทงพระเดชเมืองชะลาโกพร้อมโจเตียงสือเตียงขวาหวยไข่การเจียกไว้สนโนไปเมืองฝุ่นต่อการกักราฝีญาปางและฟังแพร่ไข่ลูกเอ็ดรูเทฮกตั้งสันอยู่แวงเมืองเสียห้องพำโครงการตามตัวเปียงยางวีได้นำสาง6ปั่นตนหลังที่หนึ่งในยินนานเจ็ดต่างเขาเฮ็ดแต่ห้องเจ้าจักแวดจอมตามตามไม้การสั่งเตียงแต่ห้องไหมสลาดน้ำงามโพจักปัดยางอยู่ตีป่ายาง12ปนาหันต่างป่ายางเบเงินกำมนการเอาของเก่าเป็นของไหมรูที่3ในปีนี้โคหอยเศร้าหากโกเย็นแต่ปันตกมาพระเดชไว้หน่อยหยอยลาปอเกิดเพียงเดียวไม้ขำรับป้าเหอพยาสรานพระเดชทรงโกตายไปเปียดก้นบ่ได้กวายฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีเดินหกหลอกสหกคำสี่จินเพนผู้เป็นจงกงจงยางซุ้งสุจีขึ้นเป็นสุสิพัฒน์เดชอยู่ตีจันมินตาคอยทางหันสุนาหันตาคงสันผู้เป็นจันมินตั้งสุสีขึ้นเป็นช่างเหยียนสุสีในพระเดชคำเห็นสี่จินเพนที่นักว่าเมื่อโดนเริงการเนื้อโลกได้บาดเมืองเป็นใกล้หยงยาวหลึกเดียบพระเดชทรงโกและพระเดชคำเห็นสองพระเดชต้องได้พร้อมกันอยู่ในเรื่องการเป็นใกล้หันฮัดถามการอยู่ในเรื่องการหย่งยาวหันเสมอเธอขึงเปอบันเมืองเตียงนิ้มปุกเนิงแค่มีความเรื่องการหันเวินไปร้ายคงเซินออกปากว่านางว่าเรื่องการเนื้อโลกเฮ็ดซื้อเป็นใกล้พระเดชคำเห็นต่างเก่าถึงไปขัดแข้งหักเปียงเฟียงไฟต่อพระเดชทรงโกขัดแข้งตามเพ่งยานมีพระเดชทรงโกหนึ่งขัดแข้งกับมวนพระเดชทรงโกเปอร์พกดถึงพระเดชเป็นเสียงเดียวกันพับสอดฝืนต่อเริงการแบ่งยาอันบันเมืองไทยวันเอกดาษนั้นพอตีจองการเพลาดปัญญาอยู่ในวังโลเจ้าเตียนสินคอยการจุลายนี่เป็นการนักพระเดชคำเห็นเมื่อโดนที่ได้ออกแข้งหยับกันนั้นพระเดชคำเห็นสมัครพร้อมกับพระเดชทรงโกนับตามอาญาขณะตาตีจองการเจ้าเตียนสินอยู่ในวังโลคอยการจุลายดันหกหล่อสาวหกคำสี่จิมเพียนผู้เป็นสุสิพัฒเดชอยู่ดีจันมินตาคุยทางหันสุนาหันตาทาลีเคอร์ผู้เป็นทรงที่พัฒเดชเมืองจราโกอันมาสู่ถามพัฒเดชทรงโกนั้นผู้ก่อนอ้อนสองพัฒเดชพร้อมการปุ้งเผยานสางการเลิกใจตาอยู่ในโจสขาดไหมพัฒเดชทรงโกและพัฒเดชเมืองจราโกเป็นจุ่มฝ่ายเดียวกันนั้นตัวโยเหอเสียนตาสองพัฒเดชได้ปุ่งเนื่องไปตามนามดีสงเดินหกหล่อเศร้าหกคำพร้อมโซเตียงสือเถียงขวาหวยไข่การเจียกไว้โซโนไปเมืองฝืนต่อการกักยาฝิ่งยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอดรูตีหกตั้งเส้นอยู่แย่เมืองเสียห้องพร้อมโซที่นักว่าที่ได้ทำเห็นก็ได้ตามใจความการสีเนื้อใหญ่นักแห่งสี่จิมเพนทรงสูสีที่โดยการกักยาฝิ่งยาปางและฟางไพ่ไข่โรคเอดนั้นขัดแข้งเอาไพ่เมืองเป็นการติดนักเอาชีวิตเป็นการติดนักขยิบไปหึงยาวขัดแข้งหยับการกักยาฝิ่นยาปางและฟางแพ้ไข่โรคเอสถือดีโซโน่ทันไตและทันเนื้อต่างเส้นคือเปกการกักยาฝิ่นยาปางและฟางแพ้ไข่โรคเอสไปเบาขาดเปิดตัวอยู่การสั่งเตียงบ้านเมืองยินนานโจประเดี๋ยวนับเสียงปรากฏถึงตาไม้ปุ่งเนื่องกล้องปิ่งหยา381หายานออกโครงการดีวางเห็นผู้เป็นสมัยสูจีเขาพร้อมพร้อมโจซื้อปากกำปีนี้เดินหกหลอดเสาคำนี่เป็นมือวันกักยาฝิ่นยาปังเนื้อโลกปอกที่39อยู่ในวันนั้นบาดมังจุตีนายเซนเฮาจูนุ่มพี่นั่งไข่การเผยซ้อนการกักยาฝิ่นยาปังเดินหกหลอดซาเปียดคำยินเจียวเจียงเซินกงซืออันเขาปอกปิ้นยินานเซินนงฟ้าจีทอนยกความโจตันหาการแปลงยางคือจองการสั่งเตียงยางปีได้นำสั่งฮอตถึง6ปั่นตนเจ๊ต่างเขาเฮ็ด